0: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายรอเรนซ์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศทวิสาประทุมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราว พร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องส่วนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ กรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรนิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟท์เรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการ ินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
2: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปาเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
0: นายแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรียด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 Islander 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบกันรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคราบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัฐวัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC เพื่อความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้น ในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใด
10: ๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
19: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
21: ครับที่สำคัญนะครับค
1: ท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
21: ครับผม
1: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
21: ครับ
1: เพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคอสอนะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
21: ครับผม
1: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับแล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
21: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
1: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
21: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาอย่างไรบ้างไหมครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
21: ครับ
1: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
21: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
1: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
21: ี
1: ่คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
21: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
1: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปกอำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มความขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้อง ร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับและก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
21: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
21: ครับผม
1: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเรามากขึ้นครับผม
21: จากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีนึงเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
1: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผม
21: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริศชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข่าวเล่าประเด็น
7: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
22: หน้าที่ของกทมคือก็ดูเรื่องการควบไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์ที่ว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าในอาคารได้เมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขากลับคืนสุขภาพปกติให้เร็วที่ยังพอมีที่ค้าขายที่ยังมีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
7: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
23: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นสิ่งที่ผู้สืบสารจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
7: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
24: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
25: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี2568ถึง2569ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
0: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันนี้ควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
25: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
6: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
9: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
8: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
10: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับใกล้หยุดแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับการทำงานของใครหลายคนนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์โสมนัสคุณสายชนมีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานให้การต้อนรับนายกสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องของความร่วมมือ4เสาหลักครับคือด้านเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็มีการร่วมรับประทานอาหารกันด้วยนะครับในช่วงเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงบรรยากาศกันดูพรรคฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับล็อกเป้านะฮะนกกับหนูฮะ
2: ครับ
1: นกกับหนูนกคือคุณชัยชนกชิดชอบหนูคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเตรียมล็อกเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประเด็น2ประเด็นฮะแน่นอนฮะนายกรัฐมนตรีก็จะไปโดนเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นหัวสวนะฮะแล้วก็และอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแล

0: เนี่ยในหลายเรื่องนะฮะก็จะต้องโดนอภิปรายเยอะเป็นพิเศษแหละส่วนคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะแน่นอนฮะไทย AI Passport ครับเรื่องของการใช้งบคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็เรื่องของ TOR ต่างๆนะครับฝ่ายค้านล็อกเป้าแล้วฮะนกกับหนูเดี๋ยวก็ลองเตรียมดูนะครับว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของ Data Center นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับได้ยินมา 2-3 วันแล้วนะครับว่า Data Center เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนฮะเวลาเราใช้ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆใช้ data center ทั้งนั้น ระบบคลาวด์หรือว่าการสำรองข้อมูลก็ data center มีการตั้ง data center ในประเทศไทยเน
1: ี่
0: ยด้วยการส่งเสริมการลงทุนคือ BOI นั่นแหละก็เชื้อเชิญชาวต่างชาติเนี่ยให้มาร่วมลงทุนเปิด data center พอเปิด data center ปุ๊บเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยยังไม่ครอบคลุ
1: ม
0: ยังไม่ครอบคลุมในการที่จะกำกับดูแลพูดง่ายๆกฎหมายมีช่องโหว่นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะ data center เนี่ยใช้ไฟเยอะใช้น้ำมันในการปั่นไฟด้วยเพราะว่ากระแสไฟหากไม่เสถียรหรือกระแสไฟตกเนี่ย data center ก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: ความคุ้มค่าของการลงทุนการตั้ง data center เนี่ยจ้างงานจริงในช่วงแรก
1: คือ
0: การก่อสร้างแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมันมี data center ปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แรงงานเลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์เดินเครื่องแล้วก็คนคุมงานอยู่แค่ไม่กี่คน
1: ค
0: ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนของประเทศเราก็ได้ใช่ไหมฮะData Center ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญเนี่ยมีการกักเก็บน้ำมันเนี่ยเพื่อที่จะใช้ปั่นไฟเนี่ยเป็นจำนวนมากหากระเบิดตูมตามไปทีเนี่ยเหมือนที่ไฟไหม้เนี่ยนะฮะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอ
1: ัน
0: นั้นคือไม่ได้มีน้ำมันเยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีน้ำมันอยู่ในโกดังอยู่ใน data center เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ลงพื้นที่พระราม9นะครับก็มีการไปพบนะครับว่าโอ้โหมีการสำรองน้ำมันนะครับนับแสนลิตรครับ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะปั่นไฟที่ data center แถวๆพระราม9
1: ครับ
0: คิดดูถ้าเกิดทำไม่ดีแล้วระเบิดตูมตามไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นการโซนิ่งยังไม่เกิดนะฮะอย่ารอให้มันเกิดเหตุแล้วก็มาล้อมข้อกันทีหลังเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที
1: ่
0: โดยทางด้านของกระทรวงทีมสุดซอยพลังงานนะฮะแต่ตอนก่อนทีมสุดซอยจะไปอยู่
1: อุตสาหกรรม
0: กระทรวงอุตสาหกรรม
1: ค
0: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์ปัจจุบันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มาอยู่กระทรวงพลังงานแล้วนะฮะสุดซอยก็จะไปสุดซอยแถวๆนั้นนะฮะ
1: ก็มาพลังงานแทน
0: อยู่แถวๆพลังงานเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับไปดูข่าวท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรู้เมื่อวานนี้นะครับก็ให้การต้อนรับนะครับคุณลอเรนซ์หว่องนะฮะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับแถลงข่าวร่วมกันครับระหว่าง2ประเทศภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวนะฮะประชุมเรื่องอะไรครับก็เป็นการประชุมเนี่ยเพื่อที่จะร่วมมือกัน4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็ผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคีก็คือกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศนะฮะพร้อมยินดีต่อ Joint Statement on the Thailand Singapore Forward Looking Strategic Partnership นะฮะซึ่งจะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในอนาคตแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับนะครับก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานะครับไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมส่วนไทยกัมพูชายืนยันว่ามุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีนะฮะแล้วก็ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าเพื่อขับเคลื่อนการหารือให้เป็นรูปธรรมนะครับส่วนนายกสิงคโปร์ ยืนยันฮะถึงความแข็งแกร่งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยเชื่อมั่นว่า การทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอันนี้ก็เห็นหน้าข่าวแล้วก็จะเป็นรูปของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับจับไม้จับมือกับคุณลอเรนซ์บวงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามนะฮะแต่มีสวยสดงดงามกว่านั้นนะครับ
1: ค
0: ือการร้องเพลงร่วมกันระหว่างทั้งสองนายกนะฮะคนหนึ่งดีดกีตาร์อีกคนหนึ่งร้องเพลงเขาพูดกันมาแบบนี
1: ้
0: ไอผมก็นึกว่าคุณอนุทินดีดกีตาร
1: ์
0: ปรากฏไม่ใช
1: ่
0: นายกสิงคโปร์ดีดกีตาร
1: ์
0: คุณอนุทินร้องเพลงอารมณ์สุนทรีกันทั้งคู่นะฮะ
1: ครับก็คือเรียกว่าเป็นการสานสัมพันธ์ด้านดนตรีจะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยน่าจะถนัดนะเรื่องการสานสัมพันธ์เรื่องดนตรีเพราะว่ามี
0: คนก็บอกว่านายกเนี่ยมีความสามารถพิเศษนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยจะไปเป็นศิลปินนักดนตรีได้แล้วด้วยนะฮะ
1: ครับนะครับก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทางสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนกับประเทศไทย
0: และเพลงที่ร้องเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอยู่2เพลง Let It Be กับ Blowing In The Wind นะฮะ Let It Be เนี่ยคุณรัชดาก็ได้โพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะก็ได้ฟังแล้วฮะนายกเสียงดีนะฮะ
1: แต่ว่า Let It Be เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเพลงที่สื่อไปทาง
0: Let It Be เนี่ยภาษาไทยก็คือช่างมันเถอะช่างมันหรือถ้าภาษาสุภาพคือปล่อยมันไปเป็นเพลงของวง The Beatles ประพันธ์โดยเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ในสมัยนั้นเนี่ยคือเพลงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์มีความกลุ้มอกกลุ้มใจกลุ้มใจมากๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนมาบอกเขาว่าปล่อยมันไปเถอะ
1: ครับ
0: ก็คือ Let It Be ภาษาไทยก็คือช่างมัน
1: เป็นเพลงฮิต
0: ช่างมัน
1: เป็นเพลงฮิตที่หลายคนอาจจะชอบกัน
0: และก็ก่อนหน้าที่คุณอนุทินจะร้องเนี่ยเพลงนี้คนที่เคยร้องที่เป็นนักการเมืองและโด่งดังคือคุณทักษิณชินวัตร
1: ครับ
0: อดีตนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ในสมัยหนึ่งที่ร้องเพลง Let It Be นะฮะ
1: เพลงอมตะละกัน
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
1: คงจะไม่หรอกผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกัน
0: ครับLet It Be เนี่ยคือหลังจากที่เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์เนี่ยเพลงเนี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาประพันธ์ออกมาแล้วร้องเนี่ยก็โด่งดังโด่งดังเสร็จแล้วก็บีเทิลวงแตกนะฮะนี่คือเพลงสุดท้ายก่อนที่วง The Beatles สีเต่าทองเนี่ยวงจะแตกนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ร้องเพลง Blowing It ไม่ใช่ขออภัย
1: Let It Be
0: Let It Be นะฮะกับท่านนายกของสิงคโปร์นายกสิงคโปร์ก็ดีกีตาร
1: ์
0: นะฮะแต่คนก็ไปเปรียบเทียบบอกว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรสำคัญหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เพลงนี้คุณทักษิณเคยร้องเอาไว
1: ้
0: นะฮะในช่วงที่เกี่ยวกับการเมืองนั่นแหละคุณทักษิณก็บอกว่าโอ้ยฉันโดนกลั่นแกล้งฉันโดนนู่นฉันโดนนี่ก
1: ็ Let it be
0: Let it be ก็คือปล่อยมันไปเถอะภาษาไทยก็ช่างมัน ไม่อยากจะพูดหนักแรงกว่านั้น ส่วน Blowing in the Wind เนี่ยที่ร้องนะอันนี้ผมไม่ได้เห็นในคลิปแต่ว่ามีข่าวว่าเขาร้องเพลงนี้เหมือนการ Blowing in the Wind ของ Bob Dylan ที่ประพันธ์ไว้ในสมัยสงครามเวียดนามเพลงนี้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ต่อต้านสงครามเวียดนามท่านนายกก็ได้ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับคนก็ไปจับเรื่องเชื่อมโยงอีกคุณณัฐพงษ์
1: ยังไงครับ
0: บอกว่าไอ้เพลงนี้เนี่ยตอนคุณสมัยก่อนเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยร้องสมัยหาเสียง
1: สมัยที่อนาคตใหม
0: ่เคยเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพช่วงนั้นมีรัฐประหารไง
1: ครับ
0: สมัยคสช.
1: พลเอกประยุทธ
0: ์ใช่นะฮะแต่คนก็จับเรื่องบอกโอ้นายกพอร้องเพลงเนี่ยแม้นอกจากอารมณ์สุนทรีแล้วมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็แหมเขาคิดมากกันไปเองหรือเปล่า
1: การเลือกเพลงไงซองลิสต์มันเป็นคล้ายๆกับเพลงที่เคยมีประเด็นในเรื่อง
0: ความหมาย
1: การเมือง
0: เพลงเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันมีนัยยะในทางการเมืองด้วยนะครับบางทีร้องปุ๊บเนี่ยแหมคือคนร้องก็อารมณ์สุนทรีถ้าเราฟังปุ๊บเราก็โอ้เพลงนี้เพราะแต่พอเข้าไปสู่ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยโอ้เขาวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเพลงนี้นี่มันมีคนหนึ่งเคยร้องมาก่อนแล้วมันมีความหมายอะไรนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสีสันทางการเมืองนะฮะในโลกออนไลน์ในโซเชียลนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังฮะ
1: ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับนายกเนี่ยวันนี้อาจจะเรียกว่าแฮปปี้ร้องเพลง
0: ครับ
1: กับทางท่านนายกสิงคโปร
0: ์ครับ
1: นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับสำหรับการที่จะต้องมาชี้แจง กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเออเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับการที่จะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่จะคุณไอติมผลิตเนี่ยยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่นะครับทางพรรคฝ่ายค้านนั่นก็คือพรรคประชาชนนะครับโดยทางคุณผลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับมีการสัมภาษณ์ถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกันแล้วโดยสมัยนี้นะครับก็มีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นคือพรรคไทยรวมพลังก็คือพรรคของคุณกังฟูนะครับซึ่งก็ความเห็นตรงกันนะครับว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตราที่151ก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับซึ่งกรอบเวลาการดำเนินงานเนี่ยพร้อมกันว่ามีการคุยกันแล้วถึงการครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่า2รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกว่าเป็นแคนดิเดตได้เลยนะนะครับสำหรับคนแรกก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีซึ่งตรงนี้ทั้งพรรคร่วมเนี่ยของฝ่ายค้านนะครับตกลงกัน2คนนี้มีแน่นอนนะครับส่วนอีกที่เหลือเดี๋ยวให้แต่ละทีมไปทำการบ้านมานะครับโดยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานนะครับหัวเรือนั่นก็คือคุณรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะทำยติเพื่อเตรียมยติโดยเร็วคาดว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์นะก็คิดว่าน่าจะมีเกิดขึ้นแน่นอนว่าน่าจะเป็นเดือนนี้แหละนะ
0: ครับ
1: น่าจะทันในเดือนนี้นะครับซึ่งเมื่อถามว่าหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้สะเทือนถึงรัฐบาลตรงนี้มีได้หรือไม่นะครับคุณผลิตบอกว่าตนเนี่ยไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นตัวบอกแล้วกันนะครับส่วนการหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องโกงสว.หรือการสอบท้องถิ่นหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต
0: ่
1: อนะครับส่วนการอภิปรายไม่วางใจเราก็คงคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าเสียงในสภาก็จะต้องดีกว่านะครับในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้พิสูจน์ว่าอันไหนเสียงข้างมากข้างน้อยนะครับแต่ว่าเป็นการใช้การนับคะแนนของการลงมตินะครับคือการนำเสนอความจริงให้สังคมเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งหากประชาชนเห็นหลักฐานที่เรามีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอำนาจนะครับก็จะกลับไปอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้งเขาก็จะเปิดโอกาสให้กับพรรคอื่นๆเนี่ยมาทำงานทำหน้าที่เป็นรัฐบาลได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ให้อำนาจของประชาชนกลับมาโดยเร็วเบื้องต้นก็คือจะหาข้อมูลนะครับการบ้านต่างๆเพื่อมาทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็หากมีการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนี้แต่แค่อยากจะตีแผ่เบื้องลึกให้ประชาชนได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีข้อท้วงติงอะไรบ้าง
0: แสดงว่าไม่ได้หวังผลในการลงคะแนนเพราะว่าพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ฝ่ายค้านมองอยู่แล้วว่าเสียงตนเองเนี่ยคือเสียงข้างน้อย
1: ค
0: ือไม่ได้หวังหรอกในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะถูกล้ม
1: หรือ
0: มีการยุบสภาแต่ต้องการใช้เวทีนี้ในการติติงรัฐบาลและตีแผ่ปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกจากทางหน้าสื่อมวลชนแล้วนะครับก็ล็อกเป้าเนี่ยแหละเรื่องของการสอบท้องถิ่นกับเรื่องของการหัวสวเนี่ยคนที่จะโดนเนี่ยแน่นอนละฮะ
1: คุ
0: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีส่วนคุณชัยชนกเนี่ยก็รัฐมนตรีดีอีกก็โดนเรื่องไทย AI Passport นะครับอันนี้เป็น2คนหลักๆนะฮะนกกับหนูที่เขาบอกนกกับหนูถูกล็อกเป้านะฮะโดยพรรคฝ่ายค้านที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะแต่ว่าในสภาเดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่นอกสภาผมว่าเนี่ยมันเดือดกว่านะฮะเมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะประกาศเตรียมลงถนนเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดแถลงข่าววันจันทร์ที่7กันยายนเวลา11นาฬิกาเพื่อเผยจุดยืนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันลาออกหรือขับไล
1: ่
0: แต่ต้องการทวงคืนประเทศไทยเพื่อให้มีหลักนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายเป็นกฎหมายและดูแลประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือการเมืองนอกสภา
1: ครับ
0: ในสภาก็เดือดแล้วนะฮะ นอกสภาเดือดกว่านะครับคำถามคือการเรียกระดมมวลชนหรือว่าปลุกม็อบเนี่ยมันต้องมีเวลาจะจุดให้ติดเนี่ยมันต้องมีประเด็นทางสังคม
1: ครับ
0: ว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศหรือมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถอยู่ได้
1: ครับ
0: ภาคประชาชนจึงต้องออกมาเรียกร้องชุมนุมแบบนี
1: ้
0: นะฮะคือการเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยการเรียกร้องการระดมมวลชนเนี่ยมันต้องมีประเด็นให้จุดติดเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องหัวสวนะครับที่พยายามจุดเนี่ยโดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเป็นต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวดูจะจุดติดไห
1: ม
0: นะฮะ7 กันยายนจับตาดูเรื่องของคุณสนธิจะเคลื่อนไหวในทางการเมืองพูดถึงไทม์ไลน์ปฏิทินทางการเมืองกันยายนคุณณัฐพงษ
1: ์
0: 7กันยาคุณสนธิแถลงเรื่องการลงถนนนะฮะสนธิลิ้มทองกุลนะฮะไม่ใช่สนธิอื่นนะฮะ14 กันยากกต.จะลงมติชี้ขาดสำนวนเรื่องหัวสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด229 รายว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่น่าจับตาในสังคมโลกที่จะชี้ขาดสำนวนดังกล่าวนะฮะว่ากกต.ตกลงยังไง14 กันยา28 กันยาก็มีอีกฮะเรื่องของบัตรเลือกตั้งว่าตกลงบาร์โค้ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันชอบด้วยกฎหมายไหม
1: ครับ
0: นะฮะการเมืองเดือนกันยายนเนี่ยร้อนระอุนะคือถ้าผมมองแล้วนะคุณสนธิเนี่ยที่จะแถลงวันที่7 กันยายนเนี่ยคือปฏิทินทางการเมืองกันยาว่าร้อนแรงปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมโยงไปเดือนตุลาคมที่เป็นเดือนการเมือง
1: จำได้ไหมตุลาใช่ไหม
0: ถูกต้องนะฮะมันจะถูกไปจับเรื่องเชื่อมโยงตรงนั้นด้วยการแถลงว่าจะลงถนนในวันที่7กันยายนจะมีการแถลงเนี่ยผมเชื่อว่าจะนำไปสู่เดือนแห่งการเมืองคือเดือนตุลาคม
1: ครับ
0: นะฮะดูแล้วเนี่ยกันยายนเป็นการปลุกกระแสปลุกกระแสในการโหมโรงต่างๆในการที่จะการเมืองในสภาและนอกสภาและตุลาคมเนี่ยแหละถ
1: ึ
0: งวันจริงแห่งการที่จะขย่มรัฐบาล
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เท่าที่ดูมิติทางการเมืองในตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ความเป็นไปได้ออกมาประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ตัดภาพมาที่พรรคประชาชนกันบ้างฮะ
1: ครับ
0: เรื่องหลักการนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะเป็นยังไงคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนฮะกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ฮะสัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ครับว่ามีการออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนคุณสมชาติเตชะถาวรเจริญในคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตว่าตนอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดข้อมูลในพักที่สุดแต่จากที่เห็นและรับรู้เข้าใจว่าทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าสถานะตอนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานหรือผู้เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: ยังไงก็ตามแม้มีเรื่องที่โยงไปถึงนะครับเพราะมีการตั้งคำถามในฐานะส.ส.ตนคิดว่ามีหน้าที่ชี้แจงให้สังคมสิ้นข้อสงสัยสิ่งที่ตนเห็นคือเจ้าตัวได้แสดงความประสงค์และคาดว่าเดินทางมายังหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วดังนั้นเป็นหน้าที่ส.ส.พรรคประชาชนทุกคนว่าเมื่อถูกตั้งคำถาม2 เรื่องที่ต้องทำก็คือหมั่นสื่อสารชี้แจงกับสังคมให้สิ้นข้อสงสัยให้ความร่วมมือทุกประการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบถามว่าทำไมไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ก่อนหน้านี้คุณพฤทธิ์กล่าวว่าเข้าใจเรื่องนี้ตัวแทนของพรรคที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและถามข้อเท็จจริงอยู่แต่ตอนนี้มีเรื่องที่หน่วยงานแล้วนะฮะตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือและเปิดให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบได้เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเคยตรวจสอบพรรคอื่นว่าปกปิดบัญชีเท็จกังวลหรือไม่ที่ถูกโจมตีเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆไปกล่าวหาเขาแล้วตนเองเนี่ยเป็นซะเอง
1: ครับ
0: นะว่าอย่างนั้นเถอะผมก็พูดให้เข้าใจง่ายๆฮะคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าตามหลักการของพรรคเนี่ยยังคงเหมือนเดิ
1: ม
0: เราต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสเพราะฉะนั้นหากมีความไม่โปร่งใสที่กระทำโดยใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคไหนแม้กระทั่งพรรคเราเองเราก็ต้องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแสดงความโปร่งใสนะฮะ
1: ก็
0: สำคัญคือจะไปซักฟอกเขาเนี่ยตัวเองต้องบริสุทธิ์โปร่งใสซะก่อนนะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันฮะเมื่อก่อนอะไรนะมีเราไม่มีเทาใช่ไหมสรุปแล้วมีเทาซะเองก็มีนะ
1: ครับ
0: ก็มีคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีในทางการเมืองไง
1: ค
0: ือพรรคสีส้มเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่ามีเราไม่มีเทาแต่พรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามสแกนพรรคส้มเหมือนกันว่าพรรคคุณเนี่ยมีเทาหรือเปล่าม
1: ีเทาอยู่ในนั้น
0: ไหมพรรคคุณมีอะไรข้างในหรือเปล่านะฮะก็ถูกนั่นแหละ ถูกดิสเครดิตกันออกมาแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องในทางการเมืองแต่ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รู้รับรู้และรับทราบแล้วก็เข้าใจว่าคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องสุจริตแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับถ้าพบว่าไม่สุจริตแล้วก็มีปัญหาเนี่ยก็จะต้องถูกขับออก
1: ครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจากฝั่งพรรคประชาชนนะครับส่วนฝั่งรัฐบาลนะครับก็หลังจากมีข่าวออกมาว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมีการประชุมกันแล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งนะสำหรับการซักฟอกรัฐบาลในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
0: ครับ
1: รัฐบาลบอกว่ายินดีนะยินดีให้ซักฟอกนะครับและก็สอบถามอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเป็นสิทธิ์และก็อำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านและเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญนั้นรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลาขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะเป็นเดือนไหนแต่ก็คาดว่านะพอมีการประชุมฝ่ายค้านแล้วเตรียมความพร้อมแล้วก็ไม่น่าจะนานไปกว่านี
0: ้
1: นะครับน่าจะเร็วๆนี้เมื่อถามถึงว่าทางฝั่งรัฐบาลมีเกณฑ์ข้อสอบไว้ไหมฝ่ายค้านจะมาโจมตีเรื่องอะไรนะครับคุณพระดอนบอกว่าก็ไม่ได้เก่งข้อสอบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ารอดูยติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นก็จะรู้โจทย์ว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบโจทย์เนี่ยคืออะไ
0: ร
1: แต่สิ่งที่มั่นใจอย่างนึงนะครับก็คือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่ผ่านมารัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบแต่อย่างใดนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลได้ตรงนี้เนี่ยคุณภราดรคิดเห็นอย่างไร
0: ครับ
1: นะครับคุณภราดรบอกว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและก็การตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหากว่าหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ตนคิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็ควรที่จะตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งโดยธรรมเนียมการอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมานะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและสภาก็จะตัดสินด้วยพื้นฐานของข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับประเด็นหัวสวฝ่ายค้านที่จะมีการนำมาเป็นการตั้งธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นักข่าวถามว่ากังวลไหมสำหรับรัฐบาลชุดนี
0: ้
1: นะครับคุณพระธรบอกว่าตนคิดว่าคงพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็คงบอกเหมือนทุกครั้งว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคชี้แจงไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะว่าขัดต่อกฎหมายแล้วก็พรรคภูมิใจไทยยืนยันด้วยหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์ให้เลือกสว.เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอีกหนึ่งคำถามว่าเมื่อวันที่14กันยายนนี้ในส่วนประเด็นของทางกกต.จะมีการลงมติหัวสว.แล้วก็จะไปส่งฟ้องที่ศาลฎีกาพรรคทางภูมิใจไทยเนี่ยมองยังไงนะครับคุณภราดรบอกว่าภูมิใจไทยก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับกระบวนการยุติธรรมของทางกกต.ที่มีการวินิจฉัยนะครับแนวโน้มจะเป็นแบบไหนเราก็พร้อมปฏิบัติตามนะแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ได้มีการหารือแล้วก็ออกหนังสือทางพรรคชี้แจงนะครับว่าไม่ให้มีไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีใดๆที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความผิดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือว่าการกระทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนยืนยันนะว่ามีการส่งหนังสือชี้แจงไปยังสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนแล้วนะครับก็คือจริงๆยื่นไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องออกมาอีกตั้งแต่ช่วงการรณรงค์ให้เลือกสว.
0: ครับ
1: 2-3 ปีที่แล้วน่ะครับ
0: คือมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากไงเพราะว่าอย่างเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกกต.ก็จะต้องส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาหรือไม่น่ะ14กันยายนเนี่ยเราถึงจะรู
1: ้
0: พอมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยศาลเนี่ยแหละจะเป็นผู้ตัดสินชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่ยื่นร้องเข้ามา
1: ครับ
0: มันมีน้ำหนักหรือไม่มันมีน้ำหนักหรือไม่ศาลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ในสภาใช่ไหมฮะคือสมมติว่านำเรื่องหัวสว.เนี่ยเข้าสู่สภาคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วมันต้องรอศาลไหม
1: ครับ
0: ถ้าศาลตัดสินคือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดเนี่ยในการที่จะไขคำตอบเรื่องนี้คือรอทางกกต.เนี่ย 14กันยายนส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานะครับและต้องตั้งคำถามตัวโตๆว่ากกต.เนี่ยจะส่งเนี่ยอย่างไ
1: ร
0: และในสำนวนคือส่งฟ้องกี่คนเรื่องอะไรนะถ้าไม่ส่งฟ้องปึ้งปุ๊บเนี่ยสังคมก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมและถ้าส่งฟ้องบางกลุ่มบางคนเอ๊ะทำไมนะฮะต้องติดตามกันดูกันต่อไปนะ
1: ครับ
0: ส่วนในสภาเนี่ยแน่นอนแล้วครับฝ่ายค้านไม่ได้หวังผลพุ่งเป้าว่าคะแนนเสียงเนี่ยจะต้องเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นเวทีที่จะติดติงผลงานของรัฐบาล
1: ครับ
0: ว่าสวสอบท้องถิ่นไทย AI Passport และล่าสุดน่าจะมีเรื่องของ Data Center ด้วย
1: ครับ
0: คือ Data Center สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการลงทุนด้วย BOI
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมาจากทางด้านหน่วยงานทางเศรษฐกิจคำถามฝ่ายค้านเขาอาจจะถามว่าอันนี้ผมเก่งข้อสอบให้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เขาอาจจะถามว่าการตั้ง Data Center แล้วมันเกิดผลเสียหายเนี่ยกฎหมายมันมีช่องโหว่และเพิ่มความเสี่ยงในชุมชนเรื่องของการกักตุนน้ำมันเป็นแสนลิตรในพื้นที
1: ่ครับ
0: แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากจริงหรือจากการลงทุน Data Center ถ้าเทียบกับผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขามองว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าเยอะถูกไหมฮะพอใช้ระบบไฟฟ้าเยอะความเสถียรก็คือการจ่ายไฟเนี่ยสม่ำเสมอหรือไม
1: ่
0: เมื่อใช้ไฟเยอะปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เยอะตาม โอกาสที่ค่าไฟจะขึ้นราคามีไหม
1: ครับ
0: นี่คือคำถาม นึกออกไหมฮะใช้เยอะผลิตน้อย
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีราคาแพงขึ้นไปแสดงว่าโอกาสที่คนไทยจะใช้ไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยลงหรือไม่ถ้าเป็นถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะถามแบบนี
1: ้ครับ
0: นะฮะนะ
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหม่นี่อาจจะเป็นประเด็นใหม
1: ่
0: ที่ถูกจุดติดขึ้นมาในสังคมนะฮะ
1: ครับ
0: สักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ถ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
0: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงการประชุมดังกล่าวครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
12: ค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าจัดเป็นครั้งที่9จัดที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่14สิงหาคมกรอบการประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบการประชุมที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นกรอบการประชุมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาที่เป็นข้ออุปสรรคระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะก็ประเด็นสำคัญแน่นอนค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าตอนนี้การค้าระหว่างเรากับรัสเซียเนี่ยอยู่แค่ 1.7 พันล้านยูเอสดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูทั้งจำนวนประชากรของทั้งสองประเทศแล้วก็รวมถึงศักยภาพต่างๆเนี่ยก็มีมากมายแต่ด้วยที่เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงตลาดของสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารประเด็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังเป็นข้ออุปสรรคนะคะก็เราก็พยายามที่จะลดช่องว่างแล้วก็เปิดช่องทางการค้าใหม่ๆแล้วก็รวมถึงหาโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนใหม่ๆด้วยกันนะคะก็ในเรื่องของการหาโอกาสใหม่ๆดิฉันก็อยากจะมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็มีสเต็ปสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการฟาสต์แทร็กในการทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรัสเซียเป็นแกนนำนะคะหรือแม้กระทั่งการเร่งรัดการจัดทำความตกลงเพื่อคุ้มครองการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงหากว่ามีความตกลงชิ้นนี้แล้วก็จะสามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจในการลงทุนระหว่างกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางขนส่งทางโลจิสติกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสำคัญอีกอันนึงเพื่อที่เราจะได้หาโอกาสนะคะแล้วก็ลดบัตรแต่เราก็ยังมีโอกาสใหม่ๆนะคะที่ประเด็นใหม่ๆที่เรากับรัสเซียได้พูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียก็อย่างเช่นเรื่องประเด็นใหม่ๆเช่นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นะคะวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรของสองฝ่ายรัสเซียเองก็เป็นในประเทศหนึ่งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะปีนึงก็เกือบ2ล้านคนเพราะฉะนั้นในมิติด้านประชาชนกับประชาชนก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เราให้ความสำคัญนะคะการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษากีฬาอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในส่วนของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยรัสเซียแน่นอนค่ะถ้าหากว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสนะคะให้เราได้เสริมขยายความสัมพันธ์ซึ่งปีหน้าเราก็จะครบรอบความสัมพันธ์130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียค่ะ
0: ครับ เห็นว่าไทยมุ่งที่จะขยายความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียโดยเฉพาะการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยยูเรเซียครับมีรายละเอียดยังไงครับท่านฮะ
12: ค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยทางไทยเราเคยได้รับการเชื้อเชิญจากรัสเซียให้สมัครเป็นให้ขอโทษค่ะให้เริ่มมีความสนใจที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับกลุ่มองค์การระหว่างประเทศที่ชื่อว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะก็เป็นเวลาตั้งแต่หลายปีมาแล้วแต่ว่าก็เวลาก็ล่วงเลยมาแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก็มีสมาชิกเช่นรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียคาซัคสถานแล้วก็คีร์กีสถานนะคะถ้ารวมขนาด GDP ก็กว่า24ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีประชากรก็180ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แต่ในขณะที่ตอนนี้การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าอย่างรัสเซียซึ่งเป็นพี่หลักในส่วนของกลุ่มนี้ก็เราก็มีการค้าแค่ 1.7 พันล้านเท่านั้นเองรวมตอนนี้ก็ยังไม่เยอะประมาณ 2,000 กว่าล้านนะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดEAEU หรือตลาดกลุ่มเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยสภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนี่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับสินค้าส่งออกของไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์เครื่องจักรยางอาหารสินค้าเกษตรอัญมณีแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ถือเป็นโอกาสนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันไทยเองค่ะก็มีจุดแข็งนะคะที่เราสามารถออฟเฟอร์หรือว่านำเสนอให้กับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียได้นะคะซึ่งในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญตอนนี้เราก็ถือว่าครั้งนี้ที่เราไปนะคะเราก็ไปแสดงเจตจำนงที่อยากจะเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยกับยูเรเซียในโอกาสแรกนะคะจริงๆมันยังมีขั้นตอนหลายอย่างแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านเลขาธิการของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะว่าเราอยากจะขอให้มีความกระชับขั้นตอนให้เร็วขึ้นเพราะเราก็เห็นถึงความสำคัญนะคะไม่ว่าอย่างเช่นรัสเซียกับเบลารุสเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียแล้วก็มีความสัมพันธ์กับไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวการมีเที่ยวบินตรงนะคะแล้วก็อย่างประเทศอาร์เมเนียคาซัคแล้วก็คีร์กีสถานเนี่ยก็เป็นประเทศที่บริโภคสื่อจากตลาดรัสเซียกับเบลารุสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าหากเราสามารถขยายตลาดของเราเข้าไปอยู่ในภูมิภาคใหม่ๆเขตเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการขยายโอกาสให้กับภาคธุรกิจไทยเปิดตลาดใหม่แล้วก็ลดประสักการค้าแล้วก็ทำให้เราก็มีความมั่นใจในการขยายโอกาสต่างๆได้มากขึ้นค่ะ
0: ครับอุตสาหกรรมสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเกษตรกรรมพลังงานสุขภาพและเวลเนสนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะกระทรวงมีแนวทางในการขยายความร่วมมือในประเด็นนี้ยังไงฮะในการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียครับ
12: ค่ะเราอันนี้เป็นความภูมิใจนะของประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเรามีจุดแข็งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเกษตรนะคะเรามีจุดแข็งในเรื่องของภาคสุขภาพแล้วก็เวลเนสนะคะก็ในภาพรวมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีผู้ประกอบการไทยหลายรายนะคะที่ขยายการลงทุนไปยังในต่างประเทศนะคะไม่เพียงแต่รัสเซียแต่ว่าก็มีหลากหลายในยุโรปแล้วก็ครอบคลุมหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเครือ BDMS นะคะที่มีความร่วมมือกับรัสเซียทางด้านการแพทย์แล้วก็บริการเชิงสุขภาพเรามีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมอากรีฟู้ดนะคะโดยมีกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CPF เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ได้มีจุดแข็งในการขยายตลาดอยู่ในรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอากรีฟู้ดเป็นอาหารสัตว์เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรนะคะแล้วก็เราก็ยังมีบริษัทล่าสุดนะคะแล้วก็มีบริษัทวอริคสปอร์ตนะคะซึ่งก็ไปขยายโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของสินค้าเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาในรัสเซียเช่นกันอันนี้ก็เป็นโอกาสนะคะแต่แน่นอนในโอกาสเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีอุปสรรคที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทางภาครัฐนะคะหรือกระทรวงการต่างประเทศอาจจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้นะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะคะ แต่อย่างเช่นในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งสินค้าคือต้องเรียนว่าสินค้าอาฟรีฟู้ดเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าที่โดนแซงชั่นนะคะแต่ว่าแต่โดยที่ระบบโลจิสติกการขนส่งของรัสเซียโดนแซงชั่นเนี่ยมันก็มีผลกับการนำเข้าส่งออกหรือแม้กระทั่งเรื่องของประเด็นเรื่องประกันทำประกันภัยก็ตามนะคะเพราะว่าการขนส่งสินค้าไปรัสเซียหรือจากรัสเซียมาเนี่ยมาไทยเนี่ยเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของการประกันภัยอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ภาครัฐทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกันได้หรือประเด็นในเรื่องของการการพูดคุยกันเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยสุขอนามัยพืชนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งไทยกับรัสเซียก็จะมีความแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลทำให้มีการระงับสินค้าเกษตรของระหว่างกันได้ตรงนี้บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางกรมกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมาพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าครั้งนี้ที่เราเดินทางไปการประชุมคณะกรรมการร่วมเนี่ยเราก็มีหน่วยงานไทยผู้แทนหน่วยงานไทยระดับสูงนะคะจากกระทรวงต่างเข้าร่วมด้วยตรงนี้ก็ถือเป็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่เราจะเพิ่มโอกาสนะคะเปิดตลาดสร้างธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น FTA แล้วก็รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงนะคะระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบมาคุยกันแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้เจอกับทางหอการค้าแล้วก็สภาธุรกิจของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีให้ทั้งสองฝ่ายได้พบหารือคุยกันค่ะ
13: ครับปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS และตั้งใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับ BRICS หรือกรอบความร่วมมือภาคีอื่นๆร่วมกันไหมครับ
12: ค่ะในส่วนของ BRICS เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนานะคะให้ความสำคัญก็เป็นการทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการ diversify ตลาดด้วยแล้วก็เป็นการผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิภาคีการค้าที่อิงกับระบบภูมิภาคีนะคะให้มีความสมดุลจริงๆไทยเราเองเนี่ยเราก็ได้เป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่รัสเซียเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่ม BRICS นะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทยในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้แน่นอนค่ะเรื่อง BRICS นี่ก็เป็นประเด็นที่เราได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะระหว่างท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศของไทยกับนายเจลาฟรอฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทที่ BRICS สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมระบบภาคีนิยมเรื่องของ BRICS ที่จะสามารถเสริมขยายเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงการรับมือต่อความท้าทายของสถานการณ์ต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Food Security เรื่องของ Energy Security แล้วก็เราก็อยากจะเห็นภูมิภาคของ BRICS แล้วก็ทุกภูมิภาคนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนอกเหนือจากในเรื่องของ BRICS แล้วจริงๆเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกรอบความร่วมมืออาเซียนด้วยนะคะก็จะมีอาเซียนรัสเซียซึ่งก็มีความสัมพันธ์ยาวนานนะคะทางอาเซียนรัสเซียเองก็มีสถานะปัจจุบันก็เป็นหุ้นส่วนศาสตร์มาตั้งแต่ปี2561ปีนี้เองก็เพิ่งมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้เข้าร่วมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็การหารือทุกภาคีกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในช่วงการประชุมด้วยก็ถือว่าในอาเซียนรัสเซียเนี่ยก็มีความหลากหลายในเรื่องความร่วมมือนะคะก็เศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิทยาศาสตร์พลังงานนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ๆที่พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันนะคะ
13: ครับถ้าพูดถึงประเทศรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ครองอันดับหนึ่งในยุโรปนะครับเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีแนวทางในการเรียกความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวรัสเซียยังไงบ้างครับให้เขามาท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้นครับ
12: ค่ะในส่วนของรัสเซียนะคะก็จริงๆแล้วเราเองก็เป็นประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะเลยโดยทั่วไปเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เราเองเราก็มีคล้ายๆกับว่ามีมาตรการนะคะก็ เสริมสร้างความมั่นใจก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ได้มีกรณีที่มีความสูญเสียของชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองไทยตรงนี้ทางกระทรวงประเทศเราก็ได้เชิญทางท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะมาอธิบายมาเล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็เล่าถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะก็เข้าใจว่าประเทศไทยเราเองก็ยังเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจมีความน่าดึงดูดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวรัสเซียนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวในยุโรปในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับต้นๆ นะคะก็แต่แน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้อนรับนะคะโดยประชาชนไทยแล้วก็สถานที่ต่างๆนะถ้าหากว่าเราเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมถึงมีความปลอดภัยนะคะแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศก็สนใจแล้วก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ
13: ครับนี่คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
12: ค่ะขอบคุณคุณทรงพลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
13: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูสถานการณ์พลังงานกันบ้างนะครับเมื่อวานน้ำมันขึ้นราคา
1: ครับช่วงเช้านะครับ
13: ช่วงเช้านะครับ
1: ทั้งดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินเลย
13: นะครับเพราะว่าเรื่องของความตึงเครียดรอบใหม่นะครับสหรัฐกับอิหร่านนะครับข่าวนี้เราไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นมานานนะครับแต่ความคุกรุ่นบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของภูมิภาคนะครับก็ยังคงอยู่นะฮะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีกองทุนน้ำมันในการที่จะไปอุดหนุนตรงนี้ไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะรับไหว
1: ครับ
13: นะครับล่าสุดเนี่ยกองทุนพลังงานเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับ
1: ครับ
13: และติดลบเยอะด้วยนะฮะหลังจากที่มีบางช่วงเนี่ยที่บอกว่าเออมันดีขึ้นเพราะราคาน้ำมันตลาดโลกลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็มีปัญหากันอีกแล้วนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนะฮะตอนนี้ก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมีผลบังคับใช้15กันยายนนี้นะฮะใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลยังบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนะฮะเชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือกนะครับสำหรับเบนซินเนี่ยให้ไปใช้ E20 นะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91และ95นะครับถึง5บาทต่อลิตรนะฮะแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยปลูกพืชพลังงานอีกด้วยนะครับไปเปิดฝาถังดูก่อนนะครับฝาถังเนี่ยจะเขียนว่ารถของท่านเนี่ยสามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะฮะถ้าเกิดฝาของท่านเนี่ยเขียนว่ายัง9591นี่เติมไม่ได้นะ
1: ครับเพราะบางที
13: รถเก่าๆเติมไม่ได
1: ้กลายเป็นว่าเติมไปต้องไปล้างเครื่องไปอะไรอีกนะ
13: เติมไปมันจะทำให้ยางซีลยางหรือว่าท่อน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันรั่วเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล
1: ์
13: ผสมอยู
1: ่ครับ
13: นะครับทำให้การเดินเครื่องไม่เสถียรแล้วก็ซีลแล้วก็ยางเนี่ยน้ำมันเนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาสำหรับเครื่องที่ไม่รองรับ แต่ถ้าเกิดรถใหม่ๆเนี่ยรองรับ E20 หรือ E85 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นรถหลังปี2007น่าจะเป็นหลังจากช่วงปี2007ถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่รองรับ E20 นะฮะ
1: ก็ไปติดตามนะครับสำหรับใครที่เติมได
13: ้
1: ก
13: ็
1: หันไปเติมในส่วนของน้ำมันที่ทางรัฐบาลสนับสนุนได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าในส่วนของมีการประกาศบังคับใช้ไปแล้วนะครับสำหรับการทำใบขับขี่สาธารณะนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปทำมาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Bolt
13: คุ
1: ณเคยใช้ไหมคุณ
13: ไม่เคยใช้ฮะเคยใช้แต่ Grab
1: Grab เนี่ยก็จะโบก็ Grab เนี่ยคล้ายๆกัน
0: ครับ
1: โบเนี่ยผมใช้บ่อยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะราคาถูกหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่มีต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับ
0: อ่า
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโบเนี่ยเขาบังคับนะครับว่าให้ดำเนินการโดยการที่ผู้ที่จะมาขับโบหรือว่าทำการขนส่งผ่านทางโบเนี่ยต้องไปทำใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะ
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมีหลายๆคนนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยก็มีการไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อที่จะได้ทำในส่วนของใบขับขี่ต่างๆให้ถูกต้องตามที่บริษัทเนี่ยมีการกำหนดนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับทางโบเนี่ยเขาก็จะมีการเริ่มตัดบัญชีนะครับการจ่ายงานสำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้รายงานกรณีแอปพลิเคชันโบได้ดำเนินการตามกฎหมายประกาศปิดระบบและแจ้งให้ผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนกับบริษัทนะครับต้องมีใบขับขี่สาธารณะจึงจะสามารถรับผู้โดยสารได้นะครับส่งผลให้เมื่อวานนี้นะครับก็วันที่2กันยาเนี่ยมีหลายท่านเลยที่เดินทางไปนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เรียกว่าไรเดอร์นี่แหละนะครับไรเดอร์เนี่ยเดินทางไปติดต่อทำใบอนุญาตนะครับสำหรับรถสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากจนท้ายแถวของผู้ติดต่อเนี่ยมาติดต่อกันยาวเหยียดมากถึงบริเวณโรงตรวจสภาพรถเลยตั้งแต่จุดที่เป็นรับลงทะเบียนไกลนะครับ
0: คือคนมันเยอะอ่ะ
1: ที่ฝั่งกรมการขนส่งทางบกฝั่งจตุจักรนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็มีการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดของโบเนี่ยที่มีการเริ่มตัดบัญชีหรือระงับใช้งานสำหรับผู้ที่เป็นผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะอย่างจริงจังเพื่อตอบรับนโยบายและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมที่กำหนดนะครับให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับด้านเจ้าที่ของทางกรมการขนส่งและก็กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเร่งบริหารจัดการพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งหวังว่าผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นการจัดระเบียบยานพาหนะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยของประชาชนที่จะได้ใช้บริการในภาพรวมด้วยนะครับ
0: ครับอ้าวมาเมื่อวานนี้นะฮะใครไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันนะฮะผิดหวังนะครับเพราะว่าไม่ได้แสดง
1: เกิดเหตุใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าพื้นที่นั่งโซน VIP บัตร 7,000 บาทเกิดการสุดตัวนะครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกๆเนี่ยก็เลื่
1: อ
0: นจากเดิมทุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ้า2ทุ่มก็แล้วกันขอซ่อมตรงนี้ก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยยกเลิกการแสดง
1: ร
0: อบเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะจัดการชดเชยใหม่ในวันที่9กันยายนนี้นะครับคำถามทำไมสุดตัวนะฮะก็บอกว่าอ๋อสุดตัวเนี่ยมันเป็นที่นั่งยกระดับชั่วคราวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมในทีหลังเป็นโซน VIP บัตร 7,000 บาทนะครับสุดตัวเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยก็ยกเลิกไปก่อนแล้วก็มีการจัดการแสดงครั้งใหม่ชดเชยเมื่อวานนี้เป็นวันที่9กันยายนนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตอัศนีวสันนะครับ
1: Impact ใช่ไหมคร
0: ับ Impact เมืองทองธานีนะครับแหมน่าเสียดาย คนบอกไปเมื่อวานอุ้ยจองบัตรก็ยากแถม
1: คนนี้โดนด้วยคุณ
0: แพงทองทานชินวัตรนะฮะแล้วก็คุณพินทองทาด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณเอมด้วยนะฮะไปเมื่อวานนี้นะครับอ้าวส่วนกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวานนี้ฮะส่ง USS อับราฮัมลินคอนนะฮะเรือรบสหรัฐนะฮะเข้าเทียบที่ท่าแหลมฉบังสัตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าเป็นร้อยคนไม่ใช่ฮะ 4,830 นายครับ
1: โอ้โหเกือบ 5,000 เลย
0: เกือบ 5,000 นายนะครับ ครึ่งมือนะเยือนไทย 2-6 กันยายน5วันนะครับ หลังจากอยู่กลางอยู่ในทะเลเนี่ย250วันโอ้เกือบปีอ่ะคุณ
1: ครับ
0: เก็บกดไหมเนี่ย
1: น่าจะคึกคักนะพัทยานะคร
0: ับ แล้วโอ้พอได้ขึ้นเทียบท่าประเทศไทยได้นะครับโอ้โหคราวนี้กินดื่มกันเต็มที่เลยนะครับ
1: ครับ
0: คาดว่าจะมีเงินสะพัดนะครับพัทยาศรีราชาชลบุรีเป็นจำนวนมากนะครับก็คุมเข้มความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีข้อห้ามด้วยนะครับกฎเหล็กของเขาห้ามเล่นกีฬาทางน้ำฝรั่งห้ามเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยาทานเองนะแล้วก็ตะวันตกดินห้ามไปพัทยาซอย6ซอย7
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้ทำไม
1: พัทยาซอย6ไทยจ
0: ีนรู้กันดีแหมสถานบันเทิงเออนะฮะผับบาร์อะไรต่างๆอยู่นั่นซอย6ซอย7ตะวันตกดินห้ามไปเดินอยู่แถวนั้น
1: ครับ
0: เออนะแสดงว่าไม่ตกดินก็ไม่เป็นไรใช่มั้ย
1: ก็ยังสามารถเที่ยวได
0: ้อ้าวก็เขาไม่เปิดไงอ้าวแต่ผับบาร์ไม่เปิดส่วน Walking Street ไม่ได้ห้ามนะครับ
1: ครับก็เป็นช่วงที่มีการมาเยี่ยมเยือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับบันทึกสถานการณ์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชน

0: จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนเบื้องต้นกำหนดนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและให้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบาระกระทู้ถามรัฐบาล
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องครั้งพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนสวิสาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Everyday English
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่ในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนะคะหนึ่งคำของเราในวันนี้ค่ะก็มีความหมายคำนองเดียวกันนะคะคำนั้นก็คือคำว่า fervency fervency สะกด f e r v e n c y fervency คำว่า fervency ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนและมีความหมายว่าความมีศรัทธาสูงมากนะคะนอกจากนี้เราสามารถใช้คำว่า ferventness ferventness หรือ fervor แทนคำนี้ก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ she longed for him with all the fervency of love อีกครั้งนะคะ she longed for him with all the fervency of love หล่อนใฝ่ฝันถึงเขาด้วยความเร่าร้อนของความรักนะคะหล่อนใฝ่ฝันถึงเขาด้วยความเร่าร้อนของความรักก็คือรักมากนั่นเองนะคะก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกเช่นนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะจากคำว่า fervency ยังมีคำ adjective หรือคุณศัพท์ค่ะก็คือคำว่า fervent นั่นเองตัวอย่างประโยคเช่นซุนทอน is one of Injai's fervent admirers นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือสุนทรเป็นคนหนึ่งในจำนวนผู้ที่ชื่นชมปิ่นใจอย่างสุดจิตสุดใจก็คือชื่นชมมากนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า a fervent prayer a fervent prayer หมายถึงการสวดมนต์ภาวนาอย่างทุ่มเทจิตใจก็คือเอาจริงเอาจังมากนะคะในการสวดมนต์นอกจากนี้ยังมีa fervent speech นะคะ a fervent speech นะคะ speech ในที่นี้ก็คือความการปราศัยหรือว่าคำปราศัยนั่นเองซึ่งเป็นคำปราศัยในลักษณะไหนนะคะก็คือคำปราศัยที่ร้อนแรงด้วยอารมณ์นั่นเองก็คือพูดไปใส่อารมณ์ไปทำดังนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมี a fervent hatred นะคะ a fervent hatredความเกลียดอย่างสุดจิตสุดใจก็คือเกลียดมากนะคะก็ใช้คำนี้ได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมี adverb หรือกริยาวิเศษค่ะก็คือ fervently นะคะตัวอย่างประโยคเช่น the farmers fervently prayed for rain the farmers fervently prayed for rain ชาวนานะคะหรือว่าเกษตรกรเนี่ยสวดมนต์ภาวนาอย่างสุดจิตสุดใจขอให้ฝนตกนะคะทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนะคะแย่แน่นะคะกับพืชผลทางการเกษตรที่ได้ลงมือปลูกไปแล้วทำตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาจริงเอาจังกับการสวดภาวนานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามีอีกหนึ่งคำที่แสดงถึงความหมายของคำว่าความกระตือรือร้นหรือว่าความเร่าร้อนหรือว่าความมีศรัทธาสูงมากก็คือได้แก่คำว่า fervency นั่นเอง fervency คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับก็สวัสดีนะครับไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการควบคุมเทคนิคแล้วก็ Facebook Live นะครับน้องเหนือกับน้องใบบัวจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับฟังในเรื่องราวของข่าวสารที่นำมาฝากคุณฟังกันนะครับในช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันก่อนนะครับโดยทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ออกประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเนี่ยหลายพื้นที่นะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับอันตรายระวังอันตรายนะครับจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหาฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับแล้วก็ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูกันที่รายจังหวัดกันนะครับเริ่มกันที่ทางจังหวัดชุมพรนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอเมืองนะครับอำเภอท่าแซะอำเภอปะทิวอำเภอสวีอำเภอพะโต๊ะและอำเภอหลังสวนนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว อยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมินะครับคาดหมายสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับและต่ำที่สุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:32 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 6:14 นาทีนะครับน้ำทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 15:27 นาทีและลงเต็มที่นะครับเวลา 5:34 นาทีนะครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอชัยยานะครับท่าฉางวิภาวดีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอพุนพินนะครับอำเภอดอนสักกาญจนดิษฐ์บ้านนาเดิมบ้านนาสารและอำเภอเวียงสะนะครับลมตอนตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขั้นหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:31 นาทีแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 6:14 นาทีนะครับ น้ำทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:35 นและเวลา 16:10 นแล้วก็น้ำทะเลลงเต็มที่นะครับเวลา 7:48 สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปต่อที่อำเภอเกาะสมุยนะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:28 และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:11 นะครับน้ำทะเลนะครับวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:17 และเวลา 15:56 แล้วก็ลงเต็มที่นะครับเวลา 7:36 นั่นเองสำหรับอำเภอเกาะสมุยปิดท้ายกันด้วยนะครับที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากนะครับจะเป็นบริเวณอำเภอพิปูนนะครับฉวางพันนราทุ่งใหญ่บางขันทั้งกลางนาบอนทุ่งสงและอำเภอชะอวดนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเนี่ยเวลา 18:28 และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:12 ในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่นะครับเวลา 18:27 และลงเต็มที่เวลา 10:17 สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับไปติดตามกันในเรื่องของข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับภารกิจของทางท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับทางด้านของนายลอเรนซ์วองนะครับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์แถลงข่าวร่วมระหว่าง2ประเทศนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรม Mandarin Oriental ที่กรุงเทพมหานครนะครับ ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะได้ร่วมกำหนดถึงทิศทางและความสัมพันธ์รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวกับความร่วมมือในหลากหลายมิตินะครับครอบคลุมทั้งในด้านของทวิภาคีด้านกลาโหมนะครับด้านความมั่นคงทางอาหารด้านพลังงานด้านการลงทุนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลรวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์นะครับตลอดจนความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคอีกด้วยนั่นเองนะครับภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งครอบคลุมนะครับความร่วมมือในด้านของสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนด้านคนพิการนะครับสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมานะครับทางท่านนายกของทั้งสองประเทศก็ได้มีการร่วมแถลงข่าวถึงผลการประชุมนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต้อนรับนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับและคณะพร้อมระบุนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการประชุม Leaders Retreat ครั้งแรกนะครับในรอบ11ปีและก็มีความเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากไทยและสิงคโปร์ก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้านี้ด้วยนะครับจึงต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการนำพาอาเซียนรับมือกับความท้าทายระดับโลกแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนนั่นเองนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับก็ยินดีต่อ Joint Statement on Thailand Singapore Forward Looking Strategic Partnership นะครับซึ่งเป็นแนวทางกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับแล้วก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับในการร่วมกันยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นอกจากนี้ก็ยังมีการยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านของการพัฒนาสังคมแล้วก็เห็นพ้องนะครับในการจัดทำความตกลงเพิ่มอีก4ฉบับครอบคลุมในด้านของเศรษฐกิจดิจิทัลด้านอาชญากรรมข้ามชาตินะครับด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานนั่นเองนะครับ โดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับขอก็กล่าวนะครับว่าทั้ง2ประเทศก็จะเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญด้วยกันได้แก่1นะครับด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและก็ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและก็พลังงานคาร์บอนต่ำเพื่อต่อยอดโครงการบูรณาการนะครับระบบไฟฟ้าของสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะครับเพื่อสนับสนุนอาเซียนพาวเวอร์กริดนะครับรวมถึงความร่วมมือในด้านของคาร์บอนเครดิตไฮโดรเจนแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำด้วยนั่นเองนะครับขณะเดียวกันในด้านของความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมเป็นแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้ของสิงคโปร์นะครับโดยจะมีการต่อยอดความตกลงในการจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีนะครับเพื่อขยายสู่ในสินค้าอาหารอื่นๆนั่นเองนะครับในเสาหลักที่2นะครับในเสาหลักของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนและดิจิทัลนะครับกระชับความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนนะครับโดยส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญนะครับอาทิตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีในอุตสาหกรรมดิจิทัลสีเขียวมีในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นะครับควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงพร้อมขยายความร่วมมือในด้านของเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างความเชื่อมโยงทางการเงินแล้วก็ AI รวมถึงการสนับสนุนเข้าเป็นสมาชิกของทาง OECD ของไทยด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของเสาหลักด้านกลาโหมและความมั่นคงนะครับก็มีการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านของกลาโหมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และก็อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะครับผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีนะครับและในเสาหลักสุดท้ายเสาหลักที่4นะครับกับการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคของไทยก็มีการพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าและประสานงานนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องระหว่างประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยนะครับรวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างนะครับความเข้มแข็งแล้วก็บทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยนั่นเองนะครับในช่วงท้ายนะครับทางรัฐมนตรีทางท่านนายกนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าเพื่อเป็นการผลักดันการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับไทยก็จะมีการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้นะครับพร้อมขอบคุณทางท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับสำหรับการหารือที่มีสาระสำคัญและก็แสดงความมุ่งหวังที่จะเดินทางมาเยือนสิงคโปร์อีกครั้งเพื่อร่วมการประชุม Reader Retreat อีกครั้งต่อไปนั่นเองนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็ได้กล่าวนะครับว่าการประชุม Breeders Retreat ในครั้งนี้ก็ยืนยันในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรมนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของความไว้วางใจและก็มีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากมายเลยนะครับโดยทั้งสองประเทศก็มีความมุ่งนะครับที่จะกระชับความร่วมมือทางด้านของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็การรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมระบุนะครับว่าผู้นำของทั้งสองประเทศก็ได้มีการกำหนดวาระความร่วมมือมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับก็เป็นภารกิจของทางท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับไปต่อกันที่ในเรื่องของการเปิดขายนะครับพันธบัตรออม plus ซึ่งเป็นการเปิดขายในครั้งที่2แล้วนะครับวงเงินเนี่ยอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทเริ่มจำหน่ายเนี่ย4กันยายนนี้นะครับมีการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2.78% ต่อปีนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิรัตนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลโดยทางด้านของกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าถึงการผ่านการออมผ่านพันธบัตรของรัฐบาลเนี่ยเพิ่มเติมนะครับโดยทางด้านของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้มีการเตรียมนะครับจำหน่ายพันธบัตรออนไลน์ขออภัยครับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2นะครับประจำปีก็ประมาณ 2,569 วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะครับเริ่มจำหน่ายในวันที่4กันยายนนี้แบ่งการจำหน่ายผ่านตัว Wallet นะครับของทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านทาง Bond Connect Platform เนี่ยอีก 2,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนะครับก็จะมีอัตราดอกเบี้ยนะครับที่คงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีเนี่ยก็อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.8 ต่อปีนะครับ แล้วก็ตัวรุ่นอายุ10ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% ต่อปีแล้วก็สิ่งนะครับที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางก็มีวันจำหน่ายนะครับเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อรวมไปถึงวิธีการจัดสรรที่แตกต่างกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมนะครับด้วยเงินจำนวนไม่มากนะครับสามารถซื้อได้ผ่านทาง Walletของทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่100บาทนะครับแล้วก็เพิ่มได้ในครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นในวันที่4กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับไปจนถึงเวลา 13:00 นของวันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทนี้จะเต็มนะครับโดยผู้ซื้อนะครับจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนนะครับสามารถซื้อได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่50ล้านบาทต่อรายนะครับและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งนั่นเองนะครับ โดยจุดสำคัญนะครับของการซื้อผ่านตัว Wallet นี้เนี่ยก็คือการวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับก็คือมาก่อนได้ก่อนประชาชนที่สนใจก็จึงควรลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้ก่อนนะครับรวมถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินได้ผ่านทาง Mobile Banking นะครับการผูกกับบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือตัว Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนประชาชนที่มีปัญหาขออภัยครับประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับสามารถจองซื้อผ่านทาง Bond Connect Platform ได้ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7นะครับไปจนถึงเวลา 9:00 นขออภัยครับเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนผ่านทางธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวมเนี่ยอยู่ที่24รายด้วยกันหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะครับโดยซื้อขั้นต่ำเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจะอยู่ที่ 1,000 บาทแล้วก็เพิ่มได้เนี่ยครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินการจองซื้อสูงสุดนั่นเองนะครับ การจัดสรรผ่านตัว Bond Connect นู่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัว Wallet นะครับโดยวิธีการใช้เนี่ยก็จะเป็นวิธี Small Lot First นะครับคือทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ในช่วงเปิดขายนะครับเพราะการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ไม่มีผลต่อลำดับของการจัดสรรหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรตัวจนเต็มวงเงินนะครับผู้จองจะทราบผลในวันที่10กันยายนแล้วก็จะได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับตัวพันธบัตรออม plus ก็เป็นพันธบัตรของรัฐบาลแบบไร้ใบตราสารนะครับผู้ลงทุนจะไม่มีใบพันธบัตรหรือสมุดพันธบัตรนะครับจึงควรตรวจสอบรายการผ่านช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนดนะครับแล้วก็ศึกษารุ่นอายุเงื่อนไขสภาพคล่องแล้วก็ความเหมาะสมของแผนการเงินของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนนั่นเองนะครับโดยสามารถนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับหรือโทรสอบถามนะครับที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้นะครับที่เบอร์02-278-7878นั่นเองนะครับก็สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะลงทุนนะครับในพันธบัตรออม plus นั่นเองนะครับเปิดให้บริการวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับเวลา 8:30 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับขณะนี้เวลา 9:31 นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับไปรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30
4: สวัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะ พื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวีโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในฐานปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ 2. การจัดให้มีสามวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวีได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวีแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวีหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวีกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวีดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ 5. ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ
3: ครับผมกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับฟังในพื้นที่ข่าวเชิงพื้นที่นะครับไปสวัสดีนะครับไปยังแฟนรายการนะครับขณะนี้เนี่ยนอกจากตัวรายการที่ออกทางวิทยุด้วยเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางเพจนะครับสวทสุราษฎร์ธานีด้วยนั่นเองนะครับก็สวัสดีแฟนรายการนะครับอย่างพี่อเนกพริกไทยนะครับสวัสดีพี่สมภพแพทองแล้วก็พี่พงศักดิ์นะครับสันติธารายนนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง Facebook Fanpage นะครับสวทสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับไปติดตามกันต่อกับข่าวสารในพื้นที่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรกับการจัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านรองผู้ขออภัยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพรครั้งที่1/2569นะครับเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับจำนวน1คนด้วยกันสำหรับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยนะครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยชุดเดิมได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งลงเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยการดำเนินการประชุมดังกล่าวก็เป็นไปตามมาตรา19นะครับแห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ. 2540นะครับและกฎกระทรวงพ.ศ. 2542เพื่อนะครับให้การบริหารงานองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยมีในที่ประชุมก็ได้มีการใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับนะครับตามระเบียบที่กำหนดซึ่งผลการนับคะแนนก็ปรากฏนะครับว่านายฮาโรแสงสีนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดมูฮายิรินซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดนะครับจึงเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อดำเนินการเสนอชื่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้านะครับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับกับการเตรียมจัดนะครับมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพพร้อมเปิดตัวสโมสรฟุตบอลชุมพรยูไนเต็ดนะครับมุ่งส่งเสริมทักษะกีฬาเยาวชนนั่นเองนะครับทางด้านของนางณัฐรินีสีขวานะครับทางประธานสโมสรฟุตบอลชุมพรยูไนเต็ดพร้อมด้วยทางด้านของนางสาวยะดาอินกนกนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรได้มีการเข้าพบนะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อรับโอวาทและก็คำแนะนำโดยทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับถึงความสำคัญของการมีวินัยความอดทนอดกลั้นแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาผ่านการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมกันนี้นะครับทางคณะผู้บริหารก็ได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นประธานในงานมหกรรมกีฬาและออกกำลังกายรวมพลคนรักสุขภาพจังหวัดชุมพร Challenge Day ครั้งที่1นั่นเองนะครับแล้วก็งานเปิดตัวสโมสรนะครับฟุตบอลชุมพรยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชุมพรนั้นได้มีการเรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องนะครับปลูกฝังนะครับความสามัคคีแล้วก็ใช้เวลาว่างให้ห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งกิจกรรมทั้งหมดก็ได้มีการจัดขึ้นเนี่ยในวันเสาร์ที่5กันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่สนามฟุตบอลแก้มลิงภูมิโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะครับตามพระราชดำริที่ตำบลบางลึกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยจะมีการเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นโดยกิจกรรมก็จะมีฟุตบอลคลินิกนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากทางด้านของนายนพพรอุสิทธิ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ประธานที่ปรึกษาสโมสรเป็นผู้กล่าวต้อนรับเยาวชนพร้อมนำอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับอย่างนายธีรเทพวิโนไทยนะครับแล้วก็ดัชกรทองเหล่านะครับรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลนะครับเกตซังแล้วก็แม็กโยเหลียนนะครับมาร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกทักษะตามฐานปฏิบัติการต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชุมพรอะคาเดมี่นะครับพบกับทีมสยามระนองแล้วก็การแข่งขันนัดพิเศษนะครับระหว่างทีม VIP ชุมพรพบกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเองนะครับในช่วงเย็นนะครับเวลา 18:30 นก็มีการเข้าสู่พิธีการเปิดตัวสโมสรฟุตบอลชุมพรยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการโดยมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับมาเป็นประธานในพิธีภายในงานก็จะมีการนำเสนอตัววิธีทัศน์ทิศทางรวมไปถึงเป้าหมายของสโมสรพร้อมการแสดงนะครับแฟชั่นโชว์ชุดแข่งขันนะครับใหม่ทั้ง6แบบโดยกลุ่มพลังสตรีและกลุ่มพลังเยาวชนจากกองสวัสดิการการสังคมนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวนะครับนักเตะเยาวชน3คนที่ได้รับการคัดเลือกการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเนี่ยตามด้วยการเผยนะครับโฉมขุมกำลังนักเตะชุดใหญ่ทีมงานผู้ฝึกสอนแล้วก็เจ้าหน้าที่สโมสรนะครับโดยทางด้านของนายนพพรนะครับก็ได้กล่าวขึ้นถึงบทบาทนะครับของการสนับสนุนสโมสรแล้วก็การส่งเสริมกีฬาของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรวมไปถึงนะครับ การเปิดตัวนะครับสนามฟุตบอลแก้มลิงภูมินก่อนจะปิดท้ายด้วยการเฉลิมฉลองการแสดงคอนเสิร์ตชุดใหญ่นะครับจากวง The Fools นั่นเองนะครับ ก็กิจกรรมนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่5 กันยายนที่จะถึงนี้ก็คือวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้ทั้งหลังนะครับที่ตำบลท่าไร่นะครับ ทางด้านของนางสาววันสานะครับลีล่าน้อย นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานแม่บ้ามหาไทยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกชมรมแม่บ้ามหาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อให้การสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือกับครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวสาเหตุเบื้องต้นก็มาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับส่งผลให้บ้านพักที่อยู่อาศัยเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ในการมอบเงินช่วยเหลือนะครับพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ประสบเหตุเนี่ยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเข้มแข็งนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งที่นะครับกับการลงพื้นที่ของทางเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับที่มีการลงพื้นที่นะครับที่ตำบลบางจากนะครับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางจำนวน8รายด้วยกันนะครับทางด้านของนางสาววรรษาลีลาน้อยนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับพร้อมด้วยทางด้านของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลบางจากนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับมีการมอบเงินช่วยเหลือนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาสแล้วก็กลุ่มเปราะบางจำนวนใน8รายด้วยกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบปัญหารวมทั้งญาติแล้วก็ผู้ดูแลด้วยนั่นเองนะครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงความห่วงใยของทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมกับด้วยภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ร่วมกันดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถดำรงชีวิตสังคมได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับการเร่งสอบร้องเรียนถมดินคลองสิชนนะครับมอบเจ้าท่าตั้งคณะกรรมการสอบแนวเขตที่ดินของรัฐนั่นเองนะครับทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือคพร.จังหวัดโดยมีคณะอนุกรรมการนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยในที่ประชุมก็มีการรับทราบนะครับถึงกรณีการขอออกโฉนดที่ดินเนี่ยจำนวน5แปลงด้วยกันโดยการใช้ตัวหลักฐานนะครับหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านส.3เนี่ยเลขที่หมู่ที่4นะครับตำบลกะรอนะครับที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนอกจากนี้ก็ทางคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาถึงสิทธิ์นะครับการครอบครองที่ดินของราษฎรนะครับในที่ดินของรัฐซึ่งที่ดินตั้งอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่8นะครับตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีมติน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ส่วนเรื่องของการพิจารณาเรื่องที่2ก็เป็นไปการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีการถมดินคลองสิชนที่บริเวณดินเอกสารที่ดินเอกสารสิทธิ์ประเภทนส.3 ก.นะครับโดยอยู่ที่ตำบลสิชนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับโดยกรณีดังกล่าวเนี่ยทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชก็ได้มีการรับนะครับหนังสือจากทางจังหวัดแล้วโดยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนการถมดินคลองสิชนนะครับแล้วก็การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการพิจารณานะครับทางสำนักงานเจ้าท่าก็เห็นว่านะครับการตรวจสอบจำเป็นต้องทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับในเรื่องของ แนวเขตพื้นที่ของบุคคลนะครับแล้วก็แนวเขตพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐในบริเวณที่เป็นพื้นที่พิพาทอยู่นะครับเนื่องจากที่ดินที่คลองสิทธิชนก็มีผู้ดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเลยนะครับมีผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลข้อเท็จจริงรวมไปถึงข้อกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เกิดความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายด้วยนะครับที่ประชุมก็ได้มีมตินะครับให้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชตั้งนะครับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของแนวเขตคลองสิชนนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนจะนำผลการตรวจสอบเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปโดยการดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามแนวเขตแล้วก็สถานะนะครับของพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเอามาประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนโดยยังไม่มีการสรุปนะครับว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิดจนกว่าจะตัวผลการตรวจสอบนี้จะมีความชัดเจนนั่นเองนะครับครับผมไปต่อกันที่ข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการนำการบริการของรัฐเข้าถึงชุมชนเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับมอบทุนมอบถุงยางชีพสร้างรอยยิ้มให้ชาวท่าฉางนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุยหมู่ที่2ตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยทางด้านของนายจักริดฝั่งชนจิตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะครับทางท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวนะครับว่าตัวโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับในการนำบริการภาครัฐออกไปให้บริการแก่ประชาชนให้ถึงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโครงการดังกล่าวก็ยังเป็นช่องทางนะครับที่สำคัญในการรับฟังถึงปัญหานะครับความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนั้นนำไปพิจารณาแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างตรงจุดนะครับรวมทั้งช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอันเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะครับภายในงานนะครับก็มีหน่วยงานของรัฐเนี่ยนำภารกิจแล้วก็บริการต่างๆให้บริการแก่ประชาชนหลากหลายมากมายเลยนะครับพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมในการมอบสิ่งของแล้วก็ทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับโดยทางด้านของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบถุงยางชีพนะครับให้แก่กลุ่มเปราะบางจำนวน50ชุดด้วยกันแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับจำนวน20ทุนทุนละประมาณ 2,000 บาทนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยแล้วก็ขณะที่ทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการร่วมกับสนับสนุนนะครับทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวยากจนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและก็บรรเทาภาระของครอบครัวของเด็กผู้ด้อยโอกาสนั่นเองนะครับทางนี้นะครับทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการเดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆและรวมไปถึงการให้บริการของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับพร้อมมีการพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อรับฟังถึงปัญหาและข้อเสนอแนะโดยตรงนะครับซึ่งจะนำไปสู่การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในลำดับต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับอีกหนึ่งโครงการของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับโครงการผู้ว่าสัญจรนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในโครงการผู้ว่าสัญจรรับฟังปัญหาระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2569ที่อำเภอท่าฉางนั่นแหละนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายจักริดฝั่งชนจิตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทางด้านของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนั้นเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับทางด้านของนายยืนยงคิดถูกนะครับทางนายอำเภอท่าฉางก็ได้มีการกล่าวต้อนรับแล้วก็นำเสนอถึงข้อมูลภาพรวมของอำเภอก่อนจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่แล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสะท้อนถึงปัญหาแล้วก็ความต้องการของประชาชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพพื้นที่โดยมีการนำเสนอนะครับปัญหาสำคัญ2ประเด็นด้วยกันก็จะมีปัญหาในเรื่องของคลองบางครามที่กัดเซาะนะครับพื้นที่โรงเรียนวัดบางครามซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่แล้วก็อาคารเรียนแล้วก็ปัญหาฝายกักน้ำนะครับแล้วก็ฝายต่อเรือตื้นเขื่อนในตำบลปากฉลุยนะครับทำให้การยกการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็การกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งนั้นมีปัญหาส่งผลให้พื้นที่การเกษตรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับภายหลังการรับฟังความปัญหานี้นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการมอบแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการความร่วมมือแล้วก็เร่งพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่โดยนะครับให้ความสำคัญกับปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นลำดับแรกๆนะครับสำหรับโครงการผู้ว่าสัญจรรับฟังปัญหาระดับอำเภอก็มุ่งให้จังหวัดนะครับลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับทางด้านของพช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการส่งเสริมการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดนั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการปิดโครงการส่งเสริมนะครับการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่31สิงหาคมมาจนถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางใหญ่ที่ตำบลสาคูอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับเพื่อเสริมสร้างนะครับในเรื่องของทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการและความถนัดนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดหรือกลุ่มเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น20คนด้วยกันนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดนะครับให้ปัญหายาเสพติดก็เป็นตัวนโยบายเร่งด่วนเลยนะครับโดยการมุ่งหวังจะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดแล้วก็ครบวงจรทั้งการค้นหานะครับผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตลอดจนการบำบัดรักษาผู้เสพติดนะครับการฝึกอาชีพการศึกษารวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยทุกภาคส่วนก็สามารถสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ขยายพลังแห่งความดีต่อยอดพัฒนาไปสู่ด้านต่างๆนะครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีความเห็นนะครับถึงความสำคัญของการร่วมการส่งเสริมนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนเพื่อดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนรวมไปถึงเยาวชนได้ประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นเองครับรวมถึงการดำเนินชีวิตนะครับตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งล้วนแต่เป็นการปลูกฝังแนวคิดให้ทุกส่วนของสังคมนำไปขยายสู่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งข่าวนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมชมนะครับฟุตบอลดาร์บี้แมตช์แดนใต้นะครับกุ้งสายฟ้าเปิดบ้านช้างตาปีอารีนาเสมอภูเก็ตยูไนเต็ด2ประตูต่อ2นะครับนะที่ช้างตาปีอารีนานะครับสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีการร่วมชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026นัดที่17เกมดาร์บี้แมชนะครับภาคใต้ระหว่างสโมสรสุราษฎร์ธานีและสโมสรภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายกฤษณารงค์ยุติธรรมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางโสภากาญจนะนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแล้วก็ภาคเอกชนโดยผลการแข่งขันนะครับก็จบลงนะครับด้วยสกอร์2-2ท่ามกลางบรรยากาศการเชียร์ที่คึกคักอย่างแน่นสนามนั่นเองนะครับด้วยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเชียร์ในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงความใส่ใจของจังหวัดที่มีต่อวงการกีฬาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมเพื่อทุ่มเทฝีเท้านะครับอย่างเต็มที่ตลอดการแข่งขันทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการส่งเสริมกีฬาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มุ่งพัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพพร้อมทั้งใช้กิจกรรมกีฬาเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดในระยะยาวนั่นเองนะครับขณะนี้เวลา 9:57 นาทีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการคุยข่าว9โมงนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณด้วยนะครับทางสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชนะครับสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้ผมพัชรพลมาลาแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: รณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิตินิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝน

0: ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
1: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบ AM กับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz นะคะและนอกจากนี้คุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นพิเศษนะคะเป็นประเด็นสัมภาษณ์สถานการณ์น้ำจังหวัดชุมพรรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพักวัฒน์เสรีรักหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานชุมพรมาให้เกียรติในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะและยังมีประเด็นข่าวสารค่ะประเด็นไทยสิงคโปร์นะคะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนนะคะโดยการต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีและทางด้านของนางสาวสวิดานะคะชวนเที่ยวงานสีสันไทยสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้นะคะถึง6กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีค่ะและปิดท้ายกันที่ประเด็นของพาณิชย์นะคะได้ผนึกกำลังคมนาคม7สายการบินด้วยกันนะคะในการกระจายผลไม้ไทยผ่านสนามบินโหลดฟรี10กิโลกรัมค่ะนานกว่า1ปีเลยนะคะซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 ตันช่วยเกษตรกรและหนุนการท่องเที่ยวไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์สถานการณ์น้ำชุมพรรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมน้ำปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค
2: ์เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับซัพพลายไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
4: บเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
6: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
7: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
8: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: สนทนาร้อยเรื่องเมืองเรา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงสนทนาร้อยเรื่องเมืองเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณภควัฒน์เสรีรักษ์นะคะท่านหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานชุมพรมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นของสถานการณ์น้ำของชุมพรนะคะเพื่อการรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านช่วยอัปเดตนะคะในสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของจังหวัดชุมพรค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของปัจจุบันนะครับสถานการณ์น้ำของชุมพรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงมาก่อนละกันนะครับว่าโดยปกตินะครับก็ชุมพรเนี่ยจะมีปริมาณฝนนะครับต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,700 นะครับซึ่งสูงเป็นอันดับสัก1ใน10นะครับของทั้งประเทศเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยในจังหวัดทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นปริมาณน้ำนะครับเราเรียกว่าน้ำค่าความหมายก็คือว่าเป็นน้ำที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับก็คือว่ามันจะมีฝนตกลงมาเนี่ยจะมีการรั่วซึมลงไปในบริเวณดินบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือบริเวณน้ำที่เป็นน้ำผิวดินที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็ตัวน้ำเนี่ยก็จะตกลงมาให้เราใช้ได้เนี่ยคร่าวๆนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เรามีการประเมินว่าปริมาณพืชในจังหวัดที่มีการใช้น้ำในส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 1,500 ถึง 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับทีนี้ส่วนที่เราต้องใช้ต่อมาก็จะเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ในการเก็บไว้บริเวณในลำคลองทั่วไปนะครับอาจจะมีใช้เพื่อการขับไล่น้ำเค็มบ้างนะครับในส่วนนี้ก็อยู่สักประมาณสัก 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรเหมือนกันนะครับทีนี้ความหมายก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำส่วนที่เหลือนะครับก็จะถูกระบายลงทะเลนะครับก็ความหมายก็คือว่าปกติเนี่ยชุมพรก็จะมีปริมาณน้ำที่ต้องไหลล้นลงทะเลอยู่แล้วก็ประมาณนี้ทีนี้ขออนุญาตอัปเดตในส่วนของคลองหลักๆนะครับที่ทางชลประทานดูแลอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของครึ่งบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของลุ่มท่าตะเภานะครับก็จะมีคลองท่าแซะคลองลับล่อนะครับแล้วก็มีคลองชุมพรนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์น้ำในคลองเนี่ยทั้ง3คลองที่กล่าวมาเนี่ยจะมีปริมาณน้ำอยู่ในคลองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 20% นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ไล่ลงมาก็จะมีบริเวณที่คลองสวีนะครับคลองสวีเนี่ยอาจจะมีน้ำเยอะหน่อยปัจจุบันเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณสักเกือบ 70% นะครับแล้วก็ลงไปที่คลองหลังสวนเนี่ยมีปริมาณน้ำเนี่ยอยู่สัก 40% นะครับแล้วก็คลองละแมเนี่ยจะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 10% นะครับก็อันเนี้ยเป็นข้อมูลปัจจุบันนะครับที่เป็นปริมาณน้ำที่อยู่ในคลองที่เรานำมาใช้คลองหลักนะครับ
0: ซึ่งถือว่าเยอะไหมคะตอนนี้
1: จริงๆอันนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าปกติเพียงแต่ว่าอาจจะขอแจ้งว่าโดยเฉพาะบริเวณครึ่งบนนะครับก็คือครึ่งประมาณตั้งแต่ท่าแซะลงมาจนถึงอำเภอเมืองเนี่ยทางชลประทานเองนะครับก็จะมีอาคารต่างๆเนี่ยอยู่นะครับก็เนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูฝนนะครับเราก็อาจจะมีการพ่องน้ำลงบ้างนะครับเพื่อเตรียมรับสถานการณ์เผื่อจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนครึ่งบนเนี่ยทางชลประทานเองเนี่ยไม่คิดว่าไม่ได้มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าน้ำอาจจะดูน้อยไปสักนิดเพราะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมรับนะครับก็
0: ไม่ต้องเป็นกังวล
1: นะครับอันนี้ปกติครับอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
0: แล้วอย่างเอลนีโญเนี่ยค่ะจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชุมพรของเราได้ยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของเอลนีโญนะครับก็ในภาพรวมเลยแล้วกันก็จะส่งผลนะครับก็ทำให้ตัวอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นนะครับก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีข้อมูลว่าสูงถึงประมาณสัก2องศานะครับก็ในบริเวณอ่าวไทยทั้งหมดเนี่ยก็อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ปริมาณฝนนะครับมีปริมาณน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะขาดช่วงมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนของประเทศไทยนะครับก็ในปีที่ผ่านมานะครับ2569เนี่ยปริมาณฝนเนี่ยของเราเนี่ยถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็ประมาณสัก 7% นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามองในส่วนของจังหวัดชุมพรเองเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะมีฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 34% นะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับทีนี้จากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการประเมินและก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวตัวเอลนีโญนะครับในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีความรุนแรงเนี่ยจะอยู่บริเวณปลายปีนี้
0: ปลายปีนี้
1: ใช่ครับ
0: ปลายปี69
1: อาจจะปลายปี69นะครับหรืออาจจะกินไปถึงต้นปี70นิดหน่อยนะครับอันนี้จากข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการประเมินไว้นะครับก็เดี๋ยวอธิบายถึงปริมาณฝนนะครับที่ตั้งแต่เดือนนี้ไปนะครับถึงจนถึงปลายปีเนี่ยมีการประเมินว่าในเดือนนี้นะครับก็คือเดือนกันยาเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกตินะครับใกล้เคียงปกติเลยแทบจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ใกล้เคียงปีปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของตั้งแต่ช่วงเดือนตุลานะครับไปจนถึงปลายปีเนี่ยมีการประเมินว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปกตินะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 20-30% อยู่ประมาณนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่า อย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะครับก็ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยอาจจะทำให้อุณหภูมิของตัวทะเลเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะมีการประเมินว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดพายุโซนร้อนนะครับ
0: ก็อาจจะมีฝนตก
1: อาจจะมีฝนตกครับก็โดยภาพรวมนะครับถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยก็คาดว่าช่วงท้ายปีนี้ไม่น่าจะเป็นกังวลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกน้อยลงแต่ว่าจะมีพายุในปริมาณที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้บาลานซ์กันพอดี
0: ค่ะก็มีการเตรียมปริมาณเขื่อนเพื่อรองรับพายุฝนไว้แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกว่าทางชลประทานเองก็มีการพร่องน้ำอยู่บ้างนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็เผื่อน้ำมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็อาจจะพร่องไว้แล้วก็เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับเราก็คาดว่าเราปีนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพของตัวอาคารทั้งหมดนะครับตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาน
0: ะ
1: ครับก็เดี๋ยวขอแจ้งในส่วนของอาคารชลประทานหลักๆนะครับที่เราเก็บน้ำเป็นปัจจุบันนะครับก็หลักๆเลยนะครับเป็นประตูระบายน้ำท่าแซะนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นประตูระบายน้ำหลักที่เราใช้เก็บน้ำแล้วก็ใช้ส่งน้ำในบริเวณอำเภอเมืองของเรานะครับก็ใช้ในการผลิตประปาในเมืองแทบทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณสัก 80% ของความจุนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก6ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปริมาณเนี้ยก็วางใจได้ครับถือว่า 80% ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของประปาอะไรพวกเนี้ยก็คิดว่าปีหน้านะครับไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่โอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นประตูระบายน้ำท่าตะเภานะครับปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะครับอยู่แถวตรงวัดสามแก้วเนี่ยก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ 3.15 ล้านซึ่งปัจจุบันก็เก็บน้ำอยู่ที่ 50% นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำประปาเลยนะครับประปาเมืองอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มีแก้มลิงหนองใหญ่นะครับอันเนื่องมาจากพระรามดินะครับในส่วนนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ 3.12 ล้านนะครับก็ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ประมาณ 45% นะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวปีหน้านะครับชลประทานเองก็จะมีการเปิดใช้นะครับปตท.อื่นๆที่เสร็จไปแล้วด้วยอีก2ตัวนะครับก็คาดว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่เก็บกักก็คาดว่าน่าจะค่อยๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะแล้วมีส่วนไหนที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็คือปกติดีทุกอย่างคะ
1: ถ้าเป็นส่วนที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็อาจจะเน้นย้ำในส่วนของพายุนะครับพายุฤดูร้อนนะครับพายุโซนร้อนครับก็อาจจะทำให้พืชผลเสียหายเพราะผมเข้าใจว่าตอนนี้พืชผลหลักๆที่มีมูลค่าเช่นทุเรียนเนี่ยน่าจะมีการเก็บเกี่ยวไว้หมดแล้วนะครับอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าในส่วนของถ้ามีพายุนะครับเข้ามาก็อาจจะต้องผมไม่แน่ใจว่าจะหนักมากแค่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ไม่แน่ใจว่าจะทำให้เสียหายมากหรือเปล่านะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับในช่วงปลายปี
0: ค ค่ะก็เหมือนภัยแล้งนี่ก็คือยังไม่มีความน่าเป็นห่วงมากกว่าพายุโซนร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้หัวหน้านะคะฝากถึงพี่น้องคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะให้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะเอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะ
1: ครับก็สำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับในจังหวัดชุมพรเนี่ยในนับตั้งแต่ปีปัจจุบันนะครับก็คาดว่ายังไม่ได้มีผลรุนแรงมากนะครับแล้วก็ถ้าปลายปีนี้ก็อาจจะให้เฝ้าระวังในชิดเรื่องของพายุซะมากกว่านะครับแล้วก็แต่มันมีการคาดการณ์กันครับว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ภัยแล้งนะครับก็เป็นจากปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับจะสูงกว่าปีนี้นะครับที่มีการคาดการณ์เนี่ยก็อยากให้เฝ้าระวังนะครับเพราะว่าในช่วงผมเข้าใจว่าในช่วงฤดูฝนน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาหนักห่วงมากนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในส่วนของฤดูแล้งปีหน้านะครับเพราะว่าอย่างเช่นต้นปีฤดูแล้งที่ผ่านมาในปี2569เนี่ยก็ทางชลประทานเองก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเหมือนกันในส่วนของการส่งน้ำให้กับทางประปานะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ถือว่าณตอนนั้นนะครับณประมาณช่วงต้นปีเนี่ยก็ถือว่าเฉียดฉิวครับเฉียดฉิวเราก็มีปริมาณน้ำส่งให้ผลิตประปาเนี่ยค่อนข้างจะมินเมย์นะครับณตอนนั้นทีนี้มีการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยจะรุนแรงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าทางชลประทานเนี่ยก็เราก็จะเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้าตามข้อมูลเนี่ยเราในปีนี้เราสามารถเก็บได้เมื่อสิ้นฤดูฝนปีนี้เราสามารถเก็บได้เต็มศักยภาพนะครับก็คาดว่าในส่วนของน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในฤดูแล้งหน้านี้ขอให้วางใจนะครับแต่ว่าตัวระบบอาคารของทางชลประทานเองที่มีอยู่ในจังหวัดปัจจุบันเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นอาคารที่รับในส่วนของระบบการระบายน้ำท่วมเป็นหลักนะครับอุทกภัยเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยอาจจะตัวน้ำที่เก็บกักไว้เนี่ยอาจจะรองรับแค่การอุปโภคบริโภคนะครับอาจจะไม่ได้รวมไปถึงเพื่อการเกษตรเต็มพื้นที่นะครับเราอาจจะช่วยเหลือได้บางส่วนนะครับก็ในส่วนนี้อยากให้ทางพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะต้องวางแผนนิดนึงนะครับในช่วงหน้าแล้งของปีหน้านี้ว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยมีพืชอยู่เยอะแล้วก็จะไม่ได้มีแหล่งน้ำของตัวเองอันนี้อาจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ชลประทานเองนะครับก็มีเขาเรียกว่าเป็นแผนในการรับมือนะครับเราก็จะมีพวกเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอาจจะเป็นเครื่องสูบใดๆก็ตามทีหรือว่ารถแบ็คโฮหรือว่ารถบรรทุกน้ำเนี่ยนะครับเราก็สามารถถ้าท่านมีความเดือดร้อนใดๆก็ตามทีนะครับสามารถประสานงานนะครับมาที่โครงการชลประทานชุมพรได้นะครับทางเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยเหลือท่านได้นะครับในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะแจ้งว่าหลักๆแล้วที่เราช่วยเหลืออาจจะเป็นในลักษณะของอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพื่อการเกษตรอาจจะช่วยได้บางส่วนแต่ไม่ได้เยอะมาก
0: อาจจะต้องให้เตรียมความพร้อมในการรับมือด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำของจังหวัดชุมพรในการรับมือกับภัยแล้งจากเอลนีโญนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณภควัฒน์ศิริรัตน์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานชุมพรที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของเรากันต่อค่ะ
2: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลิกแล้ว
2: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายไงแล้วทำไมไปตายด้วยครับตายด้วยครับ
4: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
3: เป็นเวลากว่า20ปีที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอยู่บนฐานของการใช้พลังงานต่ำสุดด้วยวางแนวคิดการออกแบบอาคารไว้2ส่วนคือออกแบบอาคารเป็นรูปทรงพีระมิดให้รองรับอากาศที่พัดผ่านผิวอาคารเพื่อระบายความร้อนที่สะสมบนผิวผนังออกไปมุมอันลาดเอียงของตัวอาคารยังสามารถนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคารได้เพียงพอออกแบบยอดอาคารรูปทรงโดมให้มีช่องแสงและช่องระบายอากาศส่วนบนสุดแนวคิดการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ช่วยลดการใช้หลอดไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารที่นี่เป็นอาคารสำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของโรงงานและที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงด้วยแบ่งส่วนการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคบ้านที่อยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนจะแสดงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา20ปีของการเปิดใช้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมแล้วมากกว่า 180,000 คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 124,000 คนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านพลังงานนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
5: พี่น้องต้องรู
0: ้เข้าสู่ช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของเรากันต่อนะคะไทยสิงคโปร์ค่ะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะคะในการต่อยอดความตกลงจัดส่งเข้าไทย 100,000 ตันภายใน5ปีค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับให้การต้อนรับนะคะนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นะคะพร้อมกับแถลงข่าวร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์4เสาหลักด้วยกันค่ะผู้ฟังค่ะได้แก่1ก็คือสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานและอาหารมุ่งเน้นพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการต่อยอดความตกลงจัดส่งเข้าไทย 100,000 ตันภายใน5ปีค่ะ2เศรษฐกิจการลงทุนและยุติธรรมนะคะโดยการกระชับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ AI นะคะพร้อมกับสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและ3ก็คือกลาโหมและความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์และสุดท้ายค่ะการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าค่ะและการประสานงานอย่างใกล้ชิดสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระประธานอาเซียนของสิงคโปร์แล้วก็ไทยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็ยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะซึ่งมุ่งส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์แล้วก็แลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของคนพิการการเสริมสร้างการคุ้มครองสตรีและการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะรวมไปถึงการคุ้มครองเด็กและการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะในโอกาสเดินทาง เยือนไทยในการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นั่นเองซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนะคะสะท้อนความคุ้นเคยและมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศที่ได้มีโอกาสในการพบปะแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายเวทีเลยทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปคที่เมืองคยองจูและการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูนะคะรวมไปถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะโดยนายลอเรนซ์วองก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะประกอบไปด้วยลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกนะคะออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบล็อกช่องลมนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษที่1950และมีแผ่นป้ายตราปีกในของนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมกับชื่อแล้วก็รหัสเรียกขานมิกกี้นะคะซึ่งเป็นนามเรียกขานของทางอากาศของนายกรัฐมนตรีนั่นเองโดยจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเลยเพื่อสะท้อนความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็สื่อถึงความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดระหว่างกองทัพสิงคโปร์กับทางกองทัพไทยนั่นเองค่ะโดยภายหลังสิ้นการประชุมนะคะ Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ค่ะทางของนายกรัฐมนตรีทั้ง2เนี่ยก็ได้แถลงข่าวร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าไทยสิงคโปร์นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญเลยที่ทางผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยได้ร่วมในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลากหลายมิติเลยค่ะครอบคลุมทั้งทางด้านทวิภาคีกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานการลงทุนเศรษฐกิจที่ท่านและปัญญาประดิษฐ์นะคะตลอดไปจนความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมไปถึงสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคด้วยค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีเลยค่ะซึ่งก็เป็นการประชุมในช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยเนื่องจากไทยกับสิงคโปร์ก็จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้านะคะซึ่งก็มีความรับผิดชอบร่วมกันในการนำพาอาเซียนเนี่ยรับมือกับความท้าทายระดับโลกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและมีการยืนยันทั้ง2ประเทศเลยว่าจะเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญก็คืออย่างแรกเป็นสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนการความมั่นคงทางอาหารพลังงานความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและพลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมกับการต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าจากทางสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อการสนับสนุนอาเซียนพาวเวอร์กริดนะคะรวมไปถึงความร่วมมือด้านคาร์บอนเครดิตไฮโดรเจนแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำด้วยค่ะขณะที่ด้านความมั่นคงทางอาหารนะคะไทยก็พร้อมที่จะเป็นแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้ของทางสิงคโปร์นะคะโดยจะต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีค่ะแล้วก็ขยายไปสู่สินค้าอาหารอื่นๆด้วยค่ะ2นะคะเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลนะคะโดยการกระชับการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็โลจิสติกด้วยควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงพร้อมกับขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเชื่อมโยงทางการเงินแล้วก็ AI นะคะรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะหรือว่า OECD ของไทยนั่นเองค่ะ3กลาโหมและความมั่นคงนะคะโดยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนะคะพร้อมกับเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ด้วยผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีนะคะ4ค่ะการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์นะคะซึ่งรวมไปถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระประธานอาเซียนของสิงคโปร์แล้วก็ไทยรวมไปถึงร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็บทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคแล้วก็ของโลกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวด้วยค่ะว่าไทยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อการผลักดันผลจากการหารือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในครั้งนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองแล้วก็จะแสดงความมุ่งหวังที่จะเดินหน้า ในการเยือนสิงคโปร์อีกครั้งนะคะเพื่อจะเข้าร่วมการประชุม Leader Retreat ในครั้งต่อไปนั่นเองโดยสถานการณ์ในเมียนมาค่ะทั้ง2ฝ่ายก็ยืนยันในบทบาทสำคัญของอาเซียนในการสนับสนุนให้ทางเมียนมามีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองนะคะซึ่งไทยก็พร้อมที่จะมีบทบาทช่วยในการเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนกับเมียนมานะคะควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาด้วยค่ะเพื่อสนับสนุนความพยายามของทางอาเซียนโดยไทยก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดเลยกับทางสิงคโปร์แล้วก็เมียนมาในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกต่อไปนะคะส่วนความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยก็ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันตินะคะผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่นั่นเองค่ะส่วนด้านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ค่ะได้กล่าวว่าการประชุม Leader Retreat เนี่ยยืนยันถึงความแข็งแกร่งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับการทางไทยนะคะซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและก็เป็นรูปธรรมด้วยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและศักยภาพในการพัฒนาอีกมากเลยโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานนะคะรวมไปถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกับระบุค่ะว่าผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยได้กำหนดวาระความร่วมมือที่มีวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันจะเกิดประโยชน์ให้แก่ทั้งสองประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมในการเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนMOU นะคะว่าด้วยการร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะโดยที่มีนายนิกรสมปรางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงนายมาซาโกซุนกิฟลีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยซึ่ง MOU ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในระดับรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมานะคะก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสิงคโปร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นและยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้แนวคิด 3C ด้วยนะคะก็คือ co-create แปลว่าร่วมสร้าง co-liberate นะคะก็คือการร่วมมือและสุดท้ายคือ cooperate การร่วมใจนั่นเองโดยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพันธมิตรนะคะในภูมิภาคอาเซียนที่ทางสิงคโปร์ก็ประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือด้วยนโยบายด้านสังคมที่มีความสอดคล้องกันนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้ MOU นี้นะคะก็ครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็การแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมนะคะรวมไปถึงการพัฒนาชุมชนแล้วก็การพัฒนาศักยภาพคนพิการการเสริมพลังคุ้มครองสตรีและการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะก็รวมถึงประเด็น 1,000 วันแรกของชีวิตเด็กด้วยนะคะแล้วก็การคุ้มครองเด็กตลอดไปจนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมการประชุมแล้วก็การสัมมนาด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ก็ยังมีการต่อยอดความร่วมมือด้านสังคมในการรับมือความท้าทายด้านโครงสร้างประชากรร่วมกันด้วยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีนะคะเพื่อการร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนเลยนั่นเองซึ่งนอกจากนี้ก็ไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็เห็นพ้องด้วยนะคะและการประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีกนะคะใน4ฉบับในอนาคตซึ่งก็จะครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นของทางไทยสิงคโปร์นะคะที่ได้ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและอาเซียนนะคะโดยการต่อยอดความตกลงจะส่งเข้าไทย 100,000 ตันภายใน5ปีนั่นเองค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารของนางสาวซาบิดานะคะที่ได้ชวนในการเที่ยวงานสีสันไทยสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้นะคะจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมในสีสันไทย Color of Thai Thai นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนะคะภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยค่ะ ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาประเพณีเทศกาลแล้วก็ความเชื่อนะคะซึ่งก็ล้วนที่จะสะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนแล้วก็ถิ่นเกิดนะคะซึ่งก็นำมาต่อยอดสร้างสรรค์รวมไปถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเองโดยพาผู้ชมออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยทั้ง5โซนด้วยกันนะคะก็คือโซนที่1สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะโซนที่2 สีสันแห่งรสชาติไทยนะคะก็ได้นำเสนอถึงเรื่องราวของข้าวไปสู่อาหารรสชาติที่หายไปโซนที่3 สีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยค่ะรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศเลยนะคะทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยนะคะโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ชมลงมือสืบสานการตอกหนังใหญ่ร้อยลูกปัดโนราแล้วก็ทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนนะคะโซนที่4 2มือช่างค่ะก็ได้สัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและหัตถศิลป์ไทยรวมไปถึงการลงมือทอผ้าฝ้ายเข็มเข็นมือนะคะย้อมสีธรรมชาติแล้วก็การทำยาดมสมุนไพรการจักสานไม้ไผ่การเขียนเครื่องเบญจรงค์การระบายสีผ้าบาติกแล้วก็การทำน้ำปรุงไทยนั่นเองค่ะและโซนที่5นะคะก็คือสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีนะคะก็ได้พาทุกคนไปสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เทศกาลนะคะซึ่งก็ได้เรียนรู้ในการลงมือทำหน้ากากผีตาโขนโพนธงตะขาบเทียนพรรษาพวงมโหตอนนะคะแล้วก็โคมล้านนาด้วยซึ่งก็เป็นความเชื่อแล้วก็ประเพณีที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในตอนนี้นะคะเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับชุมชนและถิ่นกำเนิดผ่านโซน10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะซึ่งก็จะช่วยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศด้วยก็เชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยในการมาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคนะคะโดยการร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง6กันยายนนี้เลยในเวลา10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีนั่นเองค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ได้เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่2ไปจนถึง6กันยายนนี้เลยค่ะที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีนะคะเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์กินเที่ยวชมลองเรียนรู้ครบทุกมิติของวัฒนธรรมไทยในงานเดียวค่ะผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารภูมิปัญญาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทั่วประเทศเลยค่ะโดยนางสาวสบิดานะคะก็กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยนะคะก็ต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยมุ่งนำเสนอคุณค่าแล้วก็ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมไปถึงการเปิดพื้นที่ให้ทางศิลปินผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็เครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศเลยนะคะในการนำเสนอผลงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตลอดไปจนการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับการเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะคะโดยการถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะคะแต่เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนนะคะทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีแล้วก็การแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาตลอดไปจนประเพณีเทศกาลแล้วก็ความเชื่อนะคะซึ่งก็ล้วนที่จะสะท้อนอัตลักษณ์แล้วก็ความผูกพันของผู้คนกับชุมชนแล้วก็ถิ่นเกิด และยังสามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วยก็เปรียบเสมือนการพาผู้ชมเนี่ยได้ออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยจากต้นทานแห่งแรงบันดาลใจนะคะไปสู่เรื่องราวที่สัมผัสได้ชิมได้ชมได้แล้วก็ลงมือทำได้นั่นเองโดยทั้ง5โซนภายในงานก็จะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันทางผู้ฟังขาโซนแรกเลยก็คือเริ่มต้นจากการเดินทางนะคะสีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะภายในโซนที่จะนำเสนอผลงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะผ่านการดำเนินงานของ3หน่วยงานในภาคีนะคะก็คือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมหม่อนใหม่แล้วก็กองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมนั่นเองค่ะโซนที่2นะคะจากแรงบันดาลใจสู่สีสันแห่งรสชาติไทยนะคะเพราะอาหารก็คือเรื่องราวของผู้คนแผ่นดินและความทรงจำโดยการนำเสนอเรื่องราวข้าวไปสู่อาหารรสชาติที่หายไปนั่นเองก็ชวนทุกคนในการค้นหารสชาติองค์ความรู้แล้วก็ความทรงจำที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะในโซนที่3ค่ะเดินทางต่อจากรสชาติค่ะไปสู่สีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยซึ่งรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศเลยค่ะทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่นะคะแล้วก็โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยแล้วก็คอนเสิร์ตที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วก็ฟีโนออฟรานานั่นเองก็เป็นดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนมัธยมเทศบาลนครอุดรธานีนะคะพร้อมกับศิลปินรับเชิญอ้นพานุวัฒน์คอนเสิร์ตหมอลำไอดอลไรอันการประดิษฐ์นะคะปาล์มมี่นอตออตโต้แล้วก็ลาเต้คิมค่ายของดูมันดินะคะรวมไปถึงมายาราบแม็กเจนมานะโยบอยทีเจด้วยนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความหลากหลายของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพร้อมกับเวิร์กช็อปที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชมไปสู่ผู้ลงมือสืบสานเองก็คือมีการตอกหนังใหญ่นะคะการร้อยลูกปัดโนราการแสดงศิลปะประดับศีรษะล้านนาด้วยนะคะรวมไปถึงการทำพวงกุญแจเครื่องดนตรีอีสานและการแกะสลักรูปหนังตะลุงสุดท้ายก็คือการเขียนสีหัวโขนนั่นเองค่ะโซนที่4นะคะจากเสียงไปสู่การสองมือช่างนะคะในโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาแล้วก็หัตถศิลป์ไทยเปิดประสบการณ์ให้ผู้คนได้สัมผัสและได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สืบทอดโดยตรงเลยนะคะก็พบกับ Living Wisdom Showcase ภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาจากสารจากรากเหง้าก้าวไกลสู่สากลค่ะเป็นการถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาจากสารผ่านผลงานพาวิเลียนของอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีนะคะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้านจากสารรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ชมค่ะได้มาเรียนรู้และลงมือทำจริงผ่านการเวิร์กช็อปภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยในหลากหลายรูปแบบด้วยนั่นเองค่ะและสุดท้ายโซนที่5นะคะเป็นการเดินทางสู่ปลายทางคือสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและประเพณีนะคะซึ่งจะพาทุกคนไปสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญนะคะร่วมในการสืบสารสร้างสรรค์โดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยนะคะเทศกาลในรูปแบบของ Interactive Smart Museum และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาเองค่ะซึ่งก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะในการมาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคเลยค่ะมาร่วมกันกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้นะคะสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยในการเดียวเลยนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง6กันยายนนี้เลยนะคะในเวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีนะคะและอีกทั้งค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxiประเทศไทยจำกัดด้วยนะคะในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางเพื่อการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาร่วมงานเพื่อสัมผัสกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายในงานนี้อีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นางสาวสวิดาได้ชวนเที่ยวงานสีสันไทย สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
4: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 นกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลปอหมู่ที่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือเสาะเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวิรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026เร่งปลดล็อกข้อจำกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEANจัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยการภายใต้แนวคิด Build with Thailandปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน จบค่ะ

0: อรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่ง

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้น

พระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

งานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพร

ิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
1: รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสุนีจนะนำทีมฟอยหญิงพาราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของ

0: ในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4 มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมกับเรื่องเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5 อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยปีชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างฉลาดและรู้เท่าทันโดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
3: งั้นบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันแล้วก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ฝ่ายต่อแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับกองนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติทานประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิด หลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้ง

0: ระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกทิติวิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
1: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชนนอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่ง ดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
3: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 บาทถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมปรับสภาภาครายงาน
1: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุมห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
5: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกร้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
4: นายอนุกูลปรึกษานุสักสสจังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาของกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะดาวแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
6: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและก็ด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
4: ขณะที่นายวิชัยสุดสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
8: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นบัตรจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
7: รองโฆษกกอรมนภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
12: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
10: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุขร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
0: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนจึงขอให้ยึด4แนวทางได้แก่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster นฤมลอุดมพรรายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่า
13: อิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
13: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันพาราฟันดาบลูกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12ต่อ30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟรนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0ต่อ2เซต4ต่อ6และ1ต่อ6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดาย การแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาบิญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระรัสกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคิสโตโปป๊อปมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดรบูเรโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา1-0โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพียร์เรียนซ์เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบกิจจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได
15: ้ปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนกันด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณเลย
14: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กกซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมส์2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
16: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
17: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
16: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
17: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อประจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobs.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0429701112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภายเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปี ซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
22: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและ พิญโยรุ่งสมัยอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตะลอนอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ 13:00 น.กว่าๆนะครับไปจนถึง 14:00 น.นะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเมื่อกี้เปิดรายการกันด้วยเพลงสาวฝั่งโขงนะครับของคุณปองปีดานะครับท่านผู้ฟังจากจังหวัดชุมพรนะครับขอกันเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรด้วยนะครับท่านผู้ฟังแจ้งเข้ามานะครับจังหวัดชุมพรวันนี้แดดออกเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนด้วยนะครับขอเพลงมาด้วยนะครับขอเพลงมันยกร่องนะครับของหนุ่มเมืองไพรนะครับปะทะชายเมืองสิงห์นะครับนี่มันยกร่องนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดเพลงแล้วก็หาเพลงให้ฟังกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับกับช่วงยามบ่ายนะครับพักรับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะครับก็มาฟังรายการตลอดอ่าวไทยกันได้นะครับทั้งหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับทั้ง3ช่องนะครับออกอากาศไปพร้อมๆกันนะครับแอปสีดำแอปสีฟ้าแอปสีแดงนะครับท่านผู้ฟังขออนุญาตเอ่ยเป็นชื่อแอปก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับเอามาติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆบ่ายสามบ่ายสี่เมื่อวานนี้นะครับก็มีฝนตกลงมานะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในส่วนที่ตั้งของสตคเองนะครับอำเภอพระพรหมหรือว่าในส่วนของตัวเมืองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับก็เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่านะครับภาคใต้นี่ก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับกับฝนที่เริ่มที่จะตกลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าคาดการณ์กันว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนอาจจะน้อยกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่ามีปรากฏการณ์ภาวะเอลนีโญกันนะครับก็นั่งดูกันนะครับท่านผู้ฟังครับว่าฝนที่ตกลงมาจะมีน้ำมากขนาดไหนนะครับถ้าปริมาณน้ำที่ตกลงมาน้อยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะครับก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ต้องวางแผนการเพาะปลูกกันให้ดีนะครับเพราะว่าน้ำน้อยก็ต้องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับในช่วงที่เข้าสู่หน้าแล้งกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็ในส่วนของภาคใต้ก็จะน่าจะปลายเดือนกันยายนนี้นะครับก็เริ่มจะเข้าสู่หน้าฝนกันนะครับในส่วนของภาคใต้แต่ว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับก็ยังมีฝนหนักกันอยู่นะครับก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังใหญ่นะครับท่านผู้ฟังครับวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้นะครับก็จะมีฝนตกลงมานะครับเป็นฝนตกหนักนะครับซึ่งในส่วนของประเทศไทยนะครับตอนบนนะครับก็จะเสี่ยงครับฝนตกหนักมากถึงตกหนักนะครับหนักถึงหนักมากนะครับท่านผู้ฟังครับวันที่4ถึงวันที่7นะครับก็ฝากเตือนกันนะครับเพราะว่าใครจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศกันด้วยนะครับวันนี้นะครับยังคงมีฝนตกหนักนะครับบางแห่งนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนนะครับกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับระวังฝนตกหนักและก็ฝนสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนะครับในส่วนของพายุโซนร้อนนะครับที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับชื่อว่าโซเดลนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับตอนใต้ของประเทศจีนนะครับภายในคืนนี้นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับจะอ่อนกำลังลงนะครับโดยพายุลูกนี้นะครับไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับก็สบายใจได้นะครับไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับสำหรับพายุโซเดลนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่4ถึงวันที่7นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันที่4ถึงวันที่7นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับเรื่องของฝนเรื่องของสภาพอากาศนะครับใครที่ไปเที่ยวทะเลนะครับท่านผู้ฟังก็ค่ะฝากย้ำเตือนกันด้วยนะครับเรื่องของการมีป้ายเตือนต่างๆนะครับก็อย่าฝ่าฝืนนะครับอย่าไปลงเล่นน้ำนะครับบริเวณที่มีป้ายเตือนมีธงแดงหรือว่ามีสัญลักษณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเกิดท่านฝ่าฝืนลงไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับนี่หลายเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ติดตามข่าวกันอยู่นะครับนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนการลงเล่นน้ำปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่การนะครับก็สามารถเข้าไปช่วยได้อย่างทันนะครับเข้าไปช่วยได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็ไม่เกิดเหตุการที่เศร้าสลดกันมานะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็ฝากย้ำเตือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคำเตือนต่างๆนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เชื่อฟังเจ้าหน้าที่กันนะครับเที่ยวอย่างสนุกนะครับเที่ยวอย่างปลอดภัยกันด้วยนะครับสนุกแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้นะครับก็อย่าไปฝืนนะครับอย่าคิดว่าตัวเองแกร่งตัวเองเก่งนะครับเพราะว่าข้างในน้ำนี่เราไม่รู้จริงๆเลยนะครับว่าคลื่นมันแรงขนาดไหนกระแสน้ำที่อยู่ข้างใต้นะครับถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นี่ไม่รู้จริงๆนะครับคนในพื้นที่เองนะครับบางครั้งก็เขาก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับเพราะเขาอยู่กับพื้นที่เขาก็รู้นะครับว่าตรงไหนมันอันตรายนะครับพอพูดถึงทะเลนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวกันอยู่นะครับเรื่องของเรือรบนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Abraham Lincoln นะครับนี่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ1ใน10ลำนะครับที่เดินเครื่องด้วยระบบนิวเคลียร์นะครับท่านผู้ฟังขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็แวะครับแวะหลังจากที่ได้ปฏิบัติภารกิจอยู่แถบตะวันออกกลางนะครับนี่ล่าสุดนะครับก็แวะพักผ่อนนะครับที่ประเทศไทยนะครับจอดเทียบท่ากันที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับพร้อมลูกเรือนะครับประมาณ5,000 นายได้นะครับมาแล้วนะครับก็คึกคักสิครับชลบุรีนี่คึกคักกันมากเลยทีเดียวนะครับกับบรรยากาศของลูกเรืออับราฮัมลินคอนนะครับที่มาพักผ่อนนะครับมาเติมเสบียงมาเติมกำลังนะครับให้กับทหารที่อยู่บนเรือนะครับนี่อยู่บนเรือกันกว่า200กว่าวันนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับพลังงานนิวเคลียร์นะครับ USS อับราฮัมลินคอนนะครับCVN 72นะครับของกองทัพเรือสหรัฐนะครับก็เดินทางนะครับถึงน่านน้ำแหลมฉบังแล้วก็มีกำหนดนะครับเข้าเทียบท่า CO นะครับของแหลมฉบัง International Ro-Ro Terminal จำกัดนะครับเวลาประมาณ 9:30 นาทีนะครับสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Abraham Lincoln นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลและก็สนับสนุนกำลังทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐนะครับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะครับอยู่ภายใต้การประสานงานด้านความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศนะครับกำลังพลสหรัฐนะครับประมาณ 5,000 คนนะครับมีกำหนดทยอยขึ้นฝั่งนะครับก่อนเดินทางเข้าพักและก็ท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่เมืองพัทยานะครับโดยคาดว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักนะครับให้กับสถานประกอบการนะครับร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและก็การจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะครับเพื่อให้การเข้าเทียบท่าแล้วก็การขึ้นฝั่งนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับการเดินทางครั้งนี้นะครับก็นับเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนในพื้นที่แหลมฉบังนะครับแล้วก็เมืองพัทยานะครับรวมถึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างประเทศไทยและก็สหรัฐอเมริกานะครับทั้งในด้านความร่วมมือทางทหารความมั่นคงและก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศนะครับก็เห็นติดตามข่าวหลายช่องเลยครับท่านผู้ฟังช่วงนี้คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ในพื้นที่พัทยานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับก็กระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะครับท่านฟังไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเข้ามาแวะพักผ่อนกันนะครับก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้กลับมาคึกคักนะครับกับแหล่งต้องเที่ยวในเมืองไทยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของภัยไซเบอร์กันสักหน่อยนะครับท่านฟังตำรวจไซเบอร์นะครับเตือนภัยนะครับหลังจากที่พบสถิติที่น่ากังวลใจนะครับกับแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่มุ่งเป้าหมายนะครับเปลี่ยนเป้าหมายนะครับท่านผู้ฟังครับแก๊งมิจฉาชีพนะครับก็เปลี่ยนเป้าหมายนะครับมุ่งเป้าคนวัยเกษียณนะครับหลังจากที่พบว่ายอดความเสียหายนะครับพุ่งสูงนะครับ8เดือนนะครับทะลุกว่า 3,000 ล้านบาทเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับท่านที่เกษียณนะครับก็โดนแก๊ง call center นี่เป็นเป้าหมายที่จะเอาเงินจากคนเกษียณด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าตัวเลขคดีที่ไม่สูงนะครับแต่ว่ายอดรวมนะครับเสียหายจำนวนมากนะครับโดยการหลอกลวงนะครับ
เป็นการชวนลงทุนนะครับผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นมุกใหม่นะครับที่มิจฉาชีพนำมาใช้นะครับโดยทยอยนะครับหลอกให้ลงทุนนะครับเป็นจำนวนเงินที่สูงนะครับนี่เป็นมุกที่มิจฉาชีพเอามาใช้นะครับสำหรับคนที่เกษียณไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับพันตำรวจเอกเกรียงไกรพุทธไทยสงฆ์นะครับผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์นะครับบก.ทอ.ท.นะครับเปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569นะครับตลอดระยะเวลา8เดือนนะครับระบบรับแจ้งความออนไลน์นะครับมีรายงานรับแจ้งจากประชาชนนะครับทุกช่วงอายุนะครับรวมประมาณ 221,626 รายนะครับโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 11,039 ล้านบาทนะครับเมื่อกรองเฉพาะผู้ที่เสียหายนะครับที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับพบรายรับนะครับรายการรับแจ้งจำนวน 17,895 รายนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าคิดเป็นประมาณ 8.07% นะครับของรายการรับแจ้งทั้งหมดนะครับโดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวนะครับกลับมีมูลค่าความเสียหายรวมถึง 3,000 ล้านบาทเลยนะครับ 3.15,000 ล้านบาทนะครับคิดเป็น 28.55% นะครับของมูลค่าความเสียหายนะครับตัวเลขนี้ก็สะท้อนภาพสำคัญว่าแม้คดีผู้ของผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพียงประมาณ8ใน100รายการนะครับแต่เงินที่สูญเสียนะครับกลับเป็นยอดความเสียหายที่คิดเกือบ3ใน10นะครับของความเสียหายทั้งหมดนะครับท่านผู้ฟังนี่เสียหายมากเลยทีเดียวนะครับกับเงินที่โดนแก๊งมิจฉาชีพหลอกไปนะครับพันตำรวจเอกยังสั่งนะครับกล่าวต่อไปว่าหากจัดอันดับคดีนะครับตามมูลค่าความเสียหายกับผู้สูงอายุที่พบว่ามีการถูกหลอกมากที่สุด นะครับได้แก่การหลอกลงทุนนะครับผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับลักษณะการหลอกมักไม่ได้เริ่มด้วยการขอเงินก้อนใหญ่ทันทีนะครับแต่เริ่มจากการชักชวนนะครับให้ทดลองนะครับเปิดบัญชีลงทุนนะครับมีโค้ดมีอาจารย์มีผู้ช่วยมีห้องไลน์นะครับมีสมาชิกคนอื่นโชว์ผลกำไรนะครับก็มีหน้าจอหรือว่าเว็บไซต์ที่แสดงยอดเงินลงทุนในการสร้างแรงจูงใจนะครับนี่เอามุกนี้มาใช้อีกแล้วนะครับหลอกให้ลงทุนทีละนิดแล้วก็บอกว่าจะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนมากนะครับนี่ท่านผู้ฟังก็มีหน้าม้านะครับนี่พูดง่ายๆเลยว่าเป็นหน้าม้านะครับที่จะมาคอยบอกว่าลงทุนเท่านี้สิลงทุนไปไม่กี่บาทแต่ได้รับผลตอบแทน อย่างมากนะครับภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับนี่ก็เป็นมุกที่นำมาใช้นะครับท่านผู้ฟังก็เตือนกันด้วยนะครับการหลอกลงทุนนะครับว่าไม่มีจริงนะครับลงทุนแล้วจะได้เงินเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับท่านที่อาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ใกล้ๆนะครับก็พยายามหมั่นดูหมั่นตรวจสอบกันด้วยนะครับผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้เราและมีเงินมากๆนะครับท่านผู้ฟังดูแลกันให้ดีด้วยนะครับแล้วก็สอนครับมีการข่มขู่นะครับทางโทรศัพท์นะครับให้เกิดความกลัวนะครับแล้วหลอกให้โอนเงินนะครับกลโกงประเภทนี้นะครับก็อาศัยความกลัวนะครับมากกว่าความโลภนะครับคนร้ายก็อาจจะอ้างตัวว่าเป็นตำรวจบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บ้างเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือบ้างธนาคารหรือว่าหน่วยงานรัฐนะครับนี่ก็เจอกันมาบ่อยๆอยู่แล้วนะครับที่อ้างแอบอ้างตัวนะครับว่าเราไปใช้มือถือที่ไปทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นมุกที่หลอกมานะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นะครับอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หลอกว่ามีอะไรมีพัสดุตกค้างครับต้องจ่ายเงินนะครับถึงจะเอามาได้นะครับนี่นะครับก็เป็นมุกที่นำมาใช้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องที่คนทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบได้เช่นทันทีนะครับมีพัสดุผิดกฎหมายบ้างมีบัญชีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นมุกข่มขู่ทางโทรศัพท์นะครับที่แก๊งมิจฉาชีพใช้อยู่นะครับแล้วก็3นะครับหลอกทำงานนะครับหารายได้พิเศษนะครับรูปแบบนี้ก็อาจจะมีเริ่มต้นจากการหางานง่ายๆนะครับเช่นกดไลค์กดรีวิวนะครับท่านก็มากดไลค์ให้เรานะครับอยู่ที่บ้านนะครับท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็เป็นมุกที่นำมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะครับเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นนะครับโดยมีพฤติการหลากหลายนะครับตั้งแต่เงินช่วยเหลือเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้าประปานะครับหรือว่าเงินประกันรางวัลสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับหรือว่าสิทธิบำเหน็จบำนาญนะครับไปจนถึงการแอบอ้างจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับกับมุกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่นำมาใช้กันนะครับก็พยายามที่จะดูกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าให้เพื่อนๆของเราหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เรารู้จักที่เราสนิทนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อยู่กับเรานะครับอย่าพยายามให้หลงเชื่อคนเหล่านี้นะครับก็พยายามบอกท่านนะครับโอนเงินทั้งหมดมาให้อยู่ในบัญชีเรานะครับจะได้ปลอดภัยนะครับท่านผู้ฟังครับ จะดีไหมครับเนี่ยอยู่กับเราน่าจะปลอดภัยนะถ้าเกิดว่ามีปู่มีย่าที่มีเงินฝากเยอะๆนะครับนี่ก็
ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับทั้งนี้นะครับพันตำรวจเอกเกรียงไกรพุทธไทยสงฆ์นะครับกล่าวเตือนภัยไปยังประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่เกษียณจากการทำงานนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตนะครับในช่วงการทำงานนะครับควรเพิ่มความระมัดระวังนะครับจากมิจฉาชีพหรือหากมีบุคคลที่ไม่รู้จักติดต่อมาในช่องทางต่างๆนะครับอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างปปง.ก็มีนะครับธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หรือว่าจากค่ายโทรศัพท์มือถือหรือว่ามีการแอบอ้างครับว่ามาจากหน่วยงานรัฐต่างๆครับโดยกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้านะครับว่าฟอกเงินมียาเสพติดมีพัสดุผิดกฎหมายมีหมายจับหรือว่ามีซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายนะครับเหล่านี้ก็ให้เชื่อเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพโทรเข้ามานะครับรับสายแล้วไม่ต้องคุยนะครับตัดสายทิ้งไปทันทีนะครับจะได้ไม่เสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะครับเพราะว่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเขามันก็ไม่ดีนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าตัวตนเขาเป็นใครนะครับบางทีเขาก็หยาบคายหยาบใส่เรานะครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับตัดสายทิ้งแล้วก็ไม่ต้องคุยนะครับตัดจบไปเลยนะครับท่านผู้ฟังก็มาแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าจำนวนอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับถ้าเกิดว่ามีสายเหล่านี้โทรเข้ามานะครับก็รีบตัดสายวางทันทีนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับมาเรื่องราวที่น่าประทับใจกันสักหน่อยนะครับเรื่องราวของคนไข้นะครับที่เป็นลิ้นหัวใจติดเชื้อนะครับอวัยวะล้มเหลวนะครับเขาก็พยายามที่จะติดต่อหลายโรงพยาบาลนะครับแต่ปรากฏว่าโทรไปหลายโรงพยาบาลนะครับนี่5โรงพยาบาลนะครับไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้นะครับ5โรงพยาบาลโทรไปแต่ก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่สามารถทำได้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของคุณหมอนะครับผู้ที่มีความรู้มีความสามารถผู้ที่สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับยามเมื่อคนไข้สิ้นหวังไม่มีที่ไปนะครับก็เรื่องราวเหล่านี้นะครับก็มาจากเพจนะครับแพทย์ชอวิทวัฒน์นะครับที่โพสต์ลงในFacebook ในโซเชียลมีเดียนะครับพี่หนุ่มก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับก็คนไข้รายนี้นะครับเป็นโรคติดเชื้อลิ้นหัวใจติดเชื้อนะครับอวัยวะล้มเหลวหลายระบบนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์นะครับมาจากกระบี่นะครับก็โทรเข้ามาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการคุณหมอก็โทรมาปุ๊บคุณหมอก็รับเข้าสู่การผ่าตัดหัวใจฉุกเฉินนะครับที่ทุกคนนะครับแลกกันด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่าตัดได้สำเร็จนะครับก็ผ่าตัดมาตั้งแต่ 5:00 น.นะครับเสร็จ 4:00 น.นะครับนี่ทีมแพทย์วิชันยีนะครับนักเทคนิคการแพทย์พยาบาลห้องผ่าตัดและก็พยาบาล ICU นะครับ CVT นะครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับที่ร่วม อยู่ในทีมผ่าตัดนะครับที่ดูแลคนไข้จนปลอดภัยนะครับก็เป็น Facebook นะครับซึ่งก็สุดท้ายก็ลงตรงท้ายด้วยว่าพี่ชายผมนะครับแพทย์ชอวิทวัฒน์นะครับบอกกับผมว่ามีแต่หมอที่ไม่ถอดใจเท่านั้นแหละที่จะทำให้คนไข้มีชีวิตอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจนะครับของคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่รับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ยากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็สามารถที่จะผ่าตัดคนไข้นะครับจนปลอดภัยแล้วก็ดูแลคนไข้ด้วยความปลอดภัยนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็ฝากมานะครับว่าทุกคนนะครับก็มีความรู้ความสามารถกันนะครับพร้อมที่จะดูแลด้วยกันนะครับด้วยความเต็มใจนะครับเรื่องราวที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจทำงานนะครับของทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็ช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีท่านผู้ฟังขอเพลงกันเข้ามานะครับ10ข้อเพราะรักนะครับพี่หมูจากแคนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอกันเข้ามานะครับพี่หนุ่มก็จะเปิดให้ฟังนะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับ

ีหนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็มีคุณผู้ฟังนะครับโทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับนี่โทรเข้ามานะครับปรากฏว่าใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยปรากฏว่าจะกดวางสายกดไม่ได้นะครับเป็นโทรศัพท์แบบปุ่มนะครับนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเขาจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มันก้าวหน้านะครับไม่สามารถที่จะกดวางสายได้นะครับนี่เป็นประสบการณ์นะครับที่ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาแชร์นะครับพอพูดถึงเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับก็เชื่อกันว่านะครับหลายท่านนะครับก็คงจะมีประสบการณ์กันนะครับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับที่โทรมาหลอกนะครับบางทีก็อ้างว่าเป็นตำรวจบ้างอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทมือถือบ้างนะครับว่าเราเอาเบอร์นี้ไปใช้ทำผิดกฎหมายนะครับก็ขอเชื่อได้เลยนะครับว่าโทรศัพท์เบอร์แปลกๆที่เข้ามานะครับอาจจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับตัดจบไปเลยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ต้องไปพูดคุยนะครับพยายามที่จะวางสายนะครับให้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงครับกับคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่ที่ไหนกันนะครับก็หลากหลายบทเพลงนะครับเมื่อกี้เพลงดาวจรัสแสงนะครับลุงสมจากทุ่งตองใหม่นะครับขอกันเข้ามานะครับเป็นบทเพลงของคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับแล้วก็พี่ยศจากอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับขอเพลงฐานเรือมาแล้วนะครับของคุณยอดรักสลักใจนะครับอันที่จริงเพลงฐานเรือมาแล้วนี่ก็มีหลายเวอร์ชันนะครับแต่พี่หนุ่มก็เลือกเวอร์ชันของคุณยอดรักสลักใจมาให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะครับก็จะได้ฟังกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับก็ทักทายสวัสดีนะครับน้องต้นน้ำปรมินนิรโสนะครับคุณกันนิกานิชชายนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่รับฟังรายการตลอดอ่านไทยนะครับผ่านแอปสีดำนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกับรายการตลอดอ่านไทยนะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง3ช่องทางนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์กันบ้างนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์นะครับมาเยือนทางประเทศไทยนะครับประเทศไทยกับสิงคโปร์นะครับก็จะยกระดับยุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของพลังงานความมั่นคงนะครับเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับที่มีความร่วมมืออยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อยอดนะครับความตกลงกันด้วยนะครับมีความตกลงอาเซียนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้าวนะครับที่จะส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์นะครับก็เตรียมนะครับนี่มีแผนมีการวางแผนกันเรียบร้อยนะครับให้กับพี่น้องชาวนาเกษตรกรชาวนานะครับที่จะจัดส่งข้าวไทยนะครับไปยังประเทศสิงคโปร์นะครับจำนวน 100,000 ตันนะครับภายใน5ปีนะครับท่านผู้ฟังกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนานะครับก็เป็นการเปิดตลาดข้าวนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้การต้อนรับนะครับนายลอเรนซ์หว่องครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยนะครับเพื่อเข้าร่วมประชุมนะครับ Thailand Singapore Leader Retreat นะครับครั้งที่5นะครับพร้อมทั้งแถลงข่าวนะครับร่วมกันนะครับในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับใน4เสาหลักด้วยกันนะครับก็คือนะครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือความยั่งยืนและก็ความมั่นคงทางพลังงานนะครับอาหารนะครับมุ่งเน้นพลังงานสะอาดนะครับพลังงานคาร์บอนต่ำแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับความตกลงนะครับจัดส่งข้าวไทยนะครับ 100,000 ตันภายใน5ปีนะครับนี่นะครับเป็นข้อที่1นะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับการลงทุนแล้วก็ดิจิทัลนะครับก็จะมีการกระชับการค้าและก็การลงทุนนะครับในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็ AI ด้วยนะครับพร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะครับก็ในส่วนของความมั่นคงนะครับในด้านกลาโหมนะครับมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมนะครับความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็การต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะครับการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนะครับสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้านะครับนี่ประเทศไทยก็ประกาศจะจัดสนับสนุนสิงคโปร์อย่างเต็มที่นะครับในการเป็นประธานอาเซียนปีหน้านะครับก็จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยนะครับนอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับยังได้ร่วม
เป็นสักขีพยานนะครับการแลกเปลี่ยนนะครับบันทึกความเข้าใจนะครับว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ครอบครัวนะครับแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์และก็การแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมนะครับการพัฒนาชุมชนการพัฒนาศักยภาพคนพิการนะครับการเสริมพลังคุ้มและก็คุ้มครองสตรีนะครับการพัฒนาเด็กและก็ครอบครัวการคุ้มครองเด็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือของประเทศไทยและก็สิงคโปร์นะครับนี่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อวานนะครับก็เห็นท่านนายกนะครับร้องเพลงด้วยนะครับนี่เพลงอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าโดยมีท่านนายกสิงคโปร์นะครับเล่นกีตาร์นะครับนี่กับบรรยากาศเป็นเรื่องความชื่นมื่นนะครับระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์นะครับก็ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องของ AI กันสักหน่อยนะครับท่านฟังท่านที่ได้ลงใช้นะครับไทย AI พัดผ่อนนะปรากฏว่าหลายคนนะครับบอกว่าทำไมครับใช้งานไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะฉลาดมันไม่ค่อยจะเวิร์กไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับนี่เมื่อเช้านี้นะครับพี่หนุ่มก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับใช้ตัวที่ลงทะเบียนไปในไทย iPad ผ่อนนะครับใช้มา2วันนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะให้คำตอบที่มันจะเหนือกว่าตัวที่เราใช้ตัวที่เราใช้งานนะครับก็เป็นตัวฟรีเหมือนกันนะครับโดยฟังไม่ได้สมัครไปใช้ถึงขั้นแอดวานซ์อะไรนะครับก็รู้สึกว่าทำไมนะครับเราใช้แล้วมันไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับหรือว่ามันไม่เก่งนะครับต้องกลับไปใช้ตัวที่ใช้อยู่เดิมนะครับหรือว่าก็ได้คำตอบนะครับไปดูรายการนะครับคุณสุรยุทธ์เมื่อเช้านี้นะครับก็บอกว่าตอนที่เราลงทะเบียนนะครับเราไปเลือกว่าขอใช้แบบขั้นต้นขั้นพื้นฐานนะครับอ๋อถึงได้เอ๊ะใจนะครับเราลงทะเบียนอันแรกนะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เข้าไปใช้แบบแอดวานซ์นะครับก็คือความสามารถของ AI ที่เราใช้มันไม่ถึงขั้นสุดไม่ถึงสเปเชียลนะครับก็เลยได้รู้ว่าอ๋อพอเราลงทะเบียนแบบเบสิกนะครับก็เลยมาไม่สามารถที่จะใช้งานแบบสเปเชียลได้นะครับพอผิดเองนะครับตอนลงทะเบียนนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราจะเลือกหัวข้อไหนนะครับนี่ใครรู้ทางแก้บ้างนะครับท่านผู้ฟังช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยนะครับว่าจะแก้ยังไงนะครับให้เราสามารถนะครับเข้าไปใช้แบบสเปเชียลแบบแอคตราแบบแอคแทคแบบแอคซิเลนต์นะครับท่านผู้ฟังครับก็ใช้ตอนนี้ก็ใช้แบบพื้นฐานนะครับก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเวิร์กอะไรอย่างไรนะครับไม่มีความสามารถที่จะใช้ให้มันได้แล้วรู้สึกว่ามันพิเศษนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่หยิบยกกันเข้ามานะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนใช้งานนะครับไทย AI Passport นะครับกับโมเดล AI นะครับก็มีหลากหลายโมเดลให้ได้ใช้กันนะครับลงทะเบียนไปประมาณ1ล้านสิทธิ์นะครับทุกฟังเปิดให้ได้ใช้นะครับ5ล้านสิทธิ์นะครับปรากฏว่า1ล้านสิทธิ์นะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วก็มี activate เข้ามาแค่ 100,000 สิทธิ์นะครับก็ยังน้อยกันอยู่นะครับกับการใช้งานนะครับในไทย AI Passport นะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพด้วยนะครับหลายคนก็บ่นว่าประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็มาไขคำตอบแล้วนะครับว่าใช้งานแล้วประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็คือว่าเราไปเลือกขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าตอนลงทะเบียนที่แรกคิดว่าเราใช้แต่พื้นฐานเราไม่ได้ใช้ที่มันไม่ใช้แบบคนที่มาเขียนโปรแกรมนะครับหรือคนที่ใช้งานแอดวานซ์ขั้นสูงนะครับเราคิดว่าลงแค่พื้นฐานเพราะเราใช้งานแค่พื้นฐานนะปรากฏว่าพอลงพื้นฐานปุ๊บมันไม่แอดวานซ์มันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังก็ใครที่มีวิธีแก้นะครับว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับไปเลือกใช้แบบที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับแบบให้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับก็ช่วยบอกมาด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่ฝากบอกท่านผู้ฟังนะครับกับการใช้ไทย AI Passport กันนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับท่านสบิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเชิญชวนเที่ยวงานนะครับสีสันไทยนะครับสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยนะครับกินเที่ยวชมลองแล้วก็เรียนรู้นะครับจัดกันจนถึงวันที่6กันยายนนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ
สีสันไทยนะครับ Color of Thai ไทยนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569นะครับภายใต้แนวคิดนะครับสีสันไทยนะครับสัมผัสสีสันนะครับสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะครับก็จะถ่ายทอดวัฒนธรรมนะครับที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนนะครับทั้งพระมหากรุณาธิคุณนะครับอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์นะครับภูมิปัญญาประเพณีเทศกาลแล้วก็ความเชื่อนะครับซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และก็ความผูกพันนะครับของผู้คนนะครับกับชุมชนและก็ถิ่นเกิดนะครับนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และก็สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับโดยพาผู้ชมนะครับออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยนะครับก็มี5โซนด้วยกันนะครับโซนที่1ก็มีสีสันแห่งแรงบันดาลใจนะครับถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับในส่วนของโซนที่2นะครับมีสีสันแห่งรสชาตินะครับรสชาติไทยนะครับนำเสนอเรื่องราวนะครับข้าวนะครับสู่อาหารรสชาติจุดๆๆนะครับที่หายไปนะครับ The Lost Taste ท่านผู้ฟังครับโซนที่3นะครับสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยนะครับก็รวบรวมนะครับศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศนะครับทั้งลิเกนะครับหมอรำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนรานะครับดนตรีการแสดงร่วมสมัยและก็คอนเสิร์ตนะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมนะครับลงมือนะครับสืบสานการตอกหนังใหญ่นะครับร้อยลูกปัดโนรานะครับทำเครื่องประดับศีรษะร้านนาแกะสลักรูปหนังตะลุงนะครับแล้วก็เขียนสีหัวโขนนะครับอันนี้โซนที่3นะครับในส่วนของโซนที่4นะครับ2มือช่างนะครับนี่โซนที่4ชื่อว่า2มือช่างก็จะมีการให้สัมผัสนะครับเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยแล้วก็หัตถศิลป์ไทยนะครับก็ลงมือทอผ้าฝ้ายเข็นมือนะครับย้อมสีธรรมชาตินะครับการทำยาดมสมุนไพรการจักสานไม้ไผ่นะครับการเขียนเครื่องเบญจรงค์นะครับการระบายสีผ้าบาติกแล้วก็การทำน้ำปรุงไทยนะครับในส่วนของโซนที่5นะครับสีสันแห่งมรดกไทยนะครับศรัทธาและก็วิถีประเพณีนะครับพาทุกคนสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลนะครับผ่านimmersive culture นะครับ culture experience นะครับท่านผู้ฟังครับได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำหน้ากากและผีตาโขนนะครับโพนนะครับนี่โพนธงตะขาบเทียนพรรษาพวงมโหโตรนนะครับนี่อ่านยังไงไม่แน่ใจนะครับพวงมโหโตรนมโหตอนก็ครับแล้วก็โคมล้านนาด้วยนะครับก็สะท้อนความเชื่อและก็ประเพณีที่ยังคงมีชีวิตนะครับเชื่อมโยงผู้คนนะครับเข้ากับชุมชนแล้วก็ถิ่นเกิด นะครับผ่านโซนนะครับแล้วก็10สุดยอดชุมชนยนต์วิถีนะครับซึ่งช่วยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนไทยทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับมาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยนะครับทุกภูมิภาคนะครับมาร่วมกินเที่ยวชิมนะครับแล้วก็ลองแล้วก็เรียนรู้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่6กันยายนนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นนะครับ Impact Exhibition Hall นะครับชั้น7-8 นะครับเมืองทองธานีนะครับก็ใครมีโอกาสนะครับก็ลองไปเที่ยวกันดูนะครับกับบรรยากาศนะครับสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยนะครับก็มีครบทุกรสชาตินะครับให้ท่านได้เที่ยวกันนะครับสำหรับงานนี้นะครับก็ลองไปเที่ยวกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้มี2บทเพลงครับที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้นะครับฐานเรือมาแล้วนะครับนี่พี่ยศจากการดิดขอกันเข้ามานะครับฐานเรือมาแล้วนะครับอยู่ที่พัทยานะครับก็เป็นบทเพลงที่ขอกันเข้ามาแล้วก็รักแฟนคนเดียวนะครับของคุณฟังขอมานะครับแต่ว่าหาเวอร์ชันที่ขอมาไม่เจอนะครับก็ขอเอาเวอร์ชันนี้แล้วกันนะครับของคุณมนมาไรแมนนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมส

0: ย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบค่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ350แห่งไปยังนครเซจงศูนย์การบริหารประเทศแห่งใหม่ปี2570รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: บครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ทำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำกับรายการจัดหางานขานข่าวนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เรามาพบกันในพฤหัสบดีแรกของเดือนกันยายนนะครับพุทธศักราชพฤหัสบดีที่3กันยา2569นะครับก็ก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเต็มตัวนะครับแต่ช่วงนี้ฝนเว้นช่วงบ้างนะครับก็วันนี้อากาศแจ่มใสดีมากเลยนะครับและก็จะมีประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดชุมพรของเรานะครับซึ่งในเดือนกันยายนนะครับก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญของชาวชุมพรในการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ประธานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเรานะครับโดยเฉพาะโครงการพัฒนาคลองในหลวงหัววังพนังตักซึ่งได้สร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะคลองนี้เนี่ยตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทรงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ20ปีที่แล้วนี่น้ำนี่จะท่วมซ้ำซากทุกปีนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองชุมพรหรือว่าบริเวณที่ลุ่มนะครับแถวๆอำเภอเมืองเนี่ยนะครับหรือว่าอำเภอท่าแซะและในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่ตลอดนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่านทรงห่วงใยประชาชนชาวชุมพรนะครับแล้วก็ได้ขุดคลองหัววังพนังตักขึ้นมานับจากนั้นเป็นต้นมานะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรเราในตัวเมืองชุมพรเราก็ไม่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอีกเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวชุมพรเราจริงๆนะครับเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองตลอดจนทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดชุมพรของเรานะครับก็มีการกำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นมาทุกๆปีตั้งแต่ปี42เป็นต้นมาแล้วนะครับและในปี2549นี่ก็จะจัดระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะครับณคลองหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรการแข่งขันเรือยาวประเภทขึ้นโขนชิงธงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันทางน้ำเพื่อความสนุกสนานหากแต่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือความรักสามัคคีและภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาประเพณีและร่วมรำลึกถึง อันทรงคุณค่านะครับโดยมีคลองในหลวงหัววังพนังตักหรือสายน้ำของพ่อเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดชุมพรนะครับเราก็อาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็ระยะเวลาก็ใกล้ๆเข้ามาแล้วก็เชิญไปร่วมงานร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะไปชมแข่งขันเรือยาวนะครับเชียร์เรือที่รักหรือว่าจะไปชมกองเชียร์และมหรสพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกวดร้องเพลงหรือว่านิทรรศการต่างๆนะครับที่จัดขึ้นนะครับเราก็ร่วมช่วยกระตุ้นกันให้จังหวัดชุมพรของเราได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าร่วมน้อมรำลึกกันนะครับก็ก่อนที่จะนำไปถึงข่าวคราวข่าวสารอื่นๆนะครับจากสำนักงานจัดหางานเราก็มาฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงครับผม

0: ป็นการร่วมบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็จังหวัดชุมพรของเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งภูเขาและทะเลแหล่งท่องเที่ยวมากมายและประเพณีการแข่งขันเรือยาวนะครับของเราก็เป็นถือว่าแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการขึ้นโขนชิงธงนะครับถ้าเป็นทางภาคอีสานหรือว่าทางที่อื่นๆเขาก็จะแข่งกันแค่เข้าเส้นชัยหรืออะไรแต่ของเรานี่ก็นายหัวเรือก็ต้องปีนขึ้นไปบนโขนนะครับแล้วก็ดึงเขาเรียกว่าหวายนะครับหวายธงชัยให้ได้นะครับบางลำเนี่ยเรือเข้าถึงก่อนนะครับแต่ว่าดึงหวายไม่ได้ว่างดึงผิดบ้างในหัวเรือตกน้ำอะไรไปบ้างก็เป็นการสร้างความสนุกสนานการคืนเพลงนะครับเพราะฉะนั้น9ถึง13กันยานี้ก็ไปร่วมกันเที่ยวไปชมงานและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีที่เบศนะครับรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือประสบนิกรชาวชุมพรของเราให้รอดพ้นนะครับจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเพราะแหมเห็นน้ำท่วมที่เนปาลที่ทิเบตแล้วโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะว่าดูแล้วมันลงมาพลังของธรรมชาตินี่อะไรก็เกินต้านนะครับตึกรามบ้านช่องต่างๆนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะให้ตระหนักกันสักนิดนึงก็การรักษาสมดุลของธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆที่หลายๆแห่งเนี่ยเวลาน้ำท่วมขังอะไรขึ้นมาก็จะมีเส้นทางการกั้นขวางน้ำอะไรต่างๆนะครับเราก็ช่วยกันสอดส่องดูแลและที่สำคัญก็สร้างวินัยให้ตัวเราเองด้วยเหมือนในตัวเมืองชุมพรเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยสิ่งที่จะเจอแถวแยกเสียภัยแยกโรงพยาบาลแถวนั้นก็คือว่าน้ำท่วมขังนะครับแม้จะท่วมไม่นานแต่ก็ระบายได้ช้าก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรบ้างหรือว่าบางทีรถไม่สามารถสัญจรได้เป็นบางช่วงเพราะฉะนั้นเราขยะในมือนี่แหละครับสาเหตุที่น้ำท่วมขังเนี่ยทางระบายน้ำเรามีแต่บางทีเนี่ยเกิดอุดตันบ้างอะไรบ้างในช่วงหน้าฝนอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับและขยะของเราอย่าทิ้งเพ่นพ่านนะครับพยายามรักษาวินัยกันนะครับในการที่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเทศบาลเขาจะได้จัดเก็บบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นนะครับในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งท่าของปีงบประมาณนะครับก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นๆ นะครับของที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเราก็ได้ดำเนินการโครงการต่างๆนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยพอสมเดือนพอสมบูรณ์แล้วนะครับตามปีงบประมาณ69ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ในช่วงอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าที่ว่าผมหยุดไปบ้างนะครับบางทีก็ด้วยติดภารกิจนะครับต้องไปจัดโครงการต่างๆนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลรับรอนะครับตำบลรับรอก็ไปจัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เขาต้องการที่จะร่วมกันแปรรูปเห็ดนางฟ้านะครับในพื้นที่มีการเพาะเห็ดนางฟ้าก็อยากจะนำมาแปรรูปซึ่งผู้สูงอายุนี่ก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ต่อไปจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับประเทศไทยเราของเราเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่60ปีถึง70ปีที่ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆได้อีกเยอะแยะพอสมควรสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างมวลเศรษฐกิจต่างๆให้กับจังหวัดให้กับประเทศได้เราเห็นความสำคัญตรงนั้นเราก็เลยไปส่งเสริมกันนะครับในพื้นที่ตำบลรับรอก็ได้รับการประสานงานจากท่านรองบรรเลงนะครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับรอดนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ขออภัยนะครับน่าจะเป็นเทศบาลแหละนะครับก็เข้าไปอยู่คลุกคลีกันอยู่2วันนะครับก็ไปฝึกการทำแหนมเห็ดนะครับแหนมเห็ดนางฟ้าแล้วก็ทำน้ำพริกเห็ดแล้วก็ทำเห็ดสวรรค์นะครับซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะ สั่งหรือว่าทดลองชิมกันได้นะครับเวลาที่เขาไปจัดกิจกรรมหรือว่าสินค้าออกสู่ตลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำมาประชาสัมพันธ์นะครับก็โดยโครงการอาชีพต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะกระจายให้ทั่วทั้งจังหวัดทุกๆอำเภอนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ไปส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุที่อบต.นาสักนะครับอันนี้ก็ไปฝึกการทำเหรียญโปรยทานรูปแบบต่างๆเมื่อก่อนนี้เหรียญโปรยทานหรือที่เราเรียกกันว่ากำพรึกนั่นแหละครับเมื่อก่อนนี้ก็จะแค่ห่อกระดาษแก้วนะครับเอาเหรียญห่อกระดาษแก้วแล้วก็โปรยง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้ก็มีทำริบบิ้นเป็นดอกบัวเป็นตะกร้อเป็นตุ๊กตาหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมสนใจจากผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับในพื้นที่อบต.นาสักนะครับในพื้นที่ตำบลนาสักซึ่งก็ได้รับการต้อนรับนะครับและดูแลอย่างดียิ่งจากท่านนายกเปี้ยวนะครับเจ้าบ้านนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับปรุงอาหารให้พวกผมทานเองนะครับแต่ว่าไม่ได้แกงต้นบุกให้นะแต่ก็วันนั้นก็มีแกงส้มขาหมูด้วยแหมขอบคุณจริงๆนะครับและนอกจากฝึกทำเหรียญโปรยทานแล้วก็ยังทำดอกไม้ประดิษฐ์จากลวดกำมะหยี่นะครับอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ในการที่จะแสดงความยินดีต่างๆนะครับลูกหลานจบอนุบาล3จบป .6 จบม .3 ร่วมยินดีหรือว่าจะเป็นมอบเป็นของที่ระลึกของขวัญต่างๆนะครับดอกไม้ประดิษฐ์จากลวดกำมะหยี่หรือว่าเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรเนี่ยก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยไปส่งเสริมในการฝึกกันตรงนี้ผู้เข้าร่วมฝึกก็ทำกันด้วยความรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไปก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะอาจจะอยู่แต่ที่บ้านเนื้ออะไรเกิดอาการเหงาบ้างไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครลูกหลานบางทีก็ออกไปทำงานกันหมดนะครับในการที่ได้มารวมกลุ่มกันประกอบอาชีพได้มาพูดมาคุยนะครับได้สนทนาได้เจรจากันบ้างก็ทำให้มีความสุขได้คลายเหงากันไปได้นะครับซึ่งโครงการดีๆอย่างนี้นะครับใครที่ต้องการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรของเราลงไปส่งเสริมในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมีอสร.นะครับอาสาสมัครแรงงานอยู่ทุกตำบล นะครับอสร.เขาก็จะคอยให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมนะครับในการที่จะสมัครมาตรา49นะครับประกันสังคมมาตรา49หรือว่าขอข้อมูลนะครับต่างๆนะครับในการที่จะติดต่อกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่าสำนักงานจัดหางานนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับอสร.ในพื้นที่ได้นะครับซึ่งจะมีอยู่ทุกตำบล นะครับแล้วก็จะมีน้องบัณฑิตอาสานะครับคอยดูแลอยู่ด้วยตรงนี้นะครับซึ่งถ้าหากต้องการที่จะให้สำนักงานจัดหางานไปส่งเสริมการประกอบอาชีพอะไรต่างๆก็ในพื้นที่ของท่านมีบุคลากรของกระทรวงแรงงานอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะรวมกลุ่มกันติดต่อปรึกษาพูดคุยกันตรงนั้นได้ในการรวมกลุ่มนะครับก็ถ้าเป็นฝึกอาชีพเราก็ดูว่าวัตถุดิบอะไรที่มีเยอะในพื้นที่ของเราเราก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับในด้านวัตถุดิบอะไรต่างๆหรือในพื้นที่เรามีความสนใจร่วมกันนะครับเราก็มารวมกลุ่มกันทำงานประดิษฐ์หรือว่าแปรรูปหรือว่าทำอะไรต่างๆที่ดูแล้วสามารถที่จะเป็นสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นพัฒนาเป็นอาชีพหรือว่าอาชีพเสริมกันได้นะครับอันนี้ก็ยินดีที่จะเข้าไปสนับสนุนบริการนะครับและนอกจากนี้นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของประเทศไทยเรานะครับมีเรื่องราวดีๆอยู่เกิดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับจากที่ว่าเรามีข่าวคราวข่าวร้ายอะไรต่างๆมานะครับช่วงนี้เราก็จะได้ข่าวกันว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นนะครับเป็น64อะไรต่างๆบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะมี ฐานเรือนะครับของเรือ USS อับบาฮัมลินคอนนะครับกว่า 5,000 คนมาจอดที่หน้าอ่าวพัทยาแม่เขาก็เศรษฐกิจนะครับด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรานะครับในภาคตะวันออกต่างๆก็น่าจะดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโลนะครับที่นักท่องเที่ยวน้อยแต่เมื่อมีทหารเรือมานะครับนักท่องเที่ยวเพิ่มมาเป็น 5,000 คนอย่างนี้ก็น่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอันนี้เราก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับต่างๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราสยามเมืองยิ้มอยู่แล้วนะครับมีน้ำจิตน้ำใจในการต้อนรับในการบริการต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปมองไปทางไหนก็มีแต่สื่อมีแต่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับทหารเรือกันทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ร่วมเป็นเจ้าบ้านกันที่ดีกันละกันนะครับในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับไม่เฉพาะที่ว่าทหารเรือหรืออะไรต่างๆใครที่มาท่องเที่ยวบ้านเรานะครับในพื้นที่ไหนๆก็แล้วแต่ยิ้มแย้มไมตรีเป็นที่ปรึกษาให้เขาก็สอบถามอะไรเราก็ให้ข้อมูลเข้าไปนะครับบริการด้วยใจนะครับเพื่อให้ชาวต่างชาติมีความทับใจและมาท่องเที่ยวบ้านเรากันเยอะๆนะครับครับก่อนจะไปถึงข่าวอื่นๆนะครับเรามาฟังบทเพลงจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม
1: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand

ตามบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับ Welcome to Thailand นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ภารกิจของสำนักงานจัดหางานที่ดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานหางานให้คนไทยทำนะครับหรือว่าส่งเสริมอาชีพการประกอบอาชีพต่างๆนะครับการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับซึ่งกรมการจัดหางานก็ยังตรวจเข้มแรงงานข้ามชาตินะครับในปี69ที่ผ่านมาเนี่ยตรวจสอบแล้วกว่า 800,000 คนย้ำทำอาชีพสงวนไว้เฉพาะคนไทยต่างด้าวมีโทษจับปรับและส่งกลับประเทศด้วยนะครับกรมการจัดหางานให้ความสัมพันธ์กับสำคัญกับการดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับโดยนายสมัครปัทธรรมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานได้สั่งการให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างอย่างเด็ดขาดทั้งกลุ่มแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานและกลุ่มที่เข้ามาประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยตระหนักถึงความกังวลของสังคมต่อสถานการณ์แรงงานข้ามชาตินะครับที่ลักลอบเข้ามาทำงานในอาชีพที่กำหนดให้คนไทยทำได้เท่านั้นอาทิงานเร่ขายสินค้างานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับทั้งเขตเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแรงงานต่างด้าวรวมถึงตรวจสอบตามเบาะแสเรื่องร้องเรียนควบคู่กับการดำเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้แก่นายจ้างประชาชนผู้นำชุมชนถึงข้อกฎหมายและผลกระทบของการแย่งอาชีพคนไทยและขั้นตอนการจ้างงานที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางนะครับสำหรับผลการดำเนินงานในปี2569ที่ผ่านมานะครับตุลาถึง1กันยาที่ผ่านมาเนี่ยได้ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วกว่า 70,000 กว่าแห่งและดำเนินคดี1,700 กว่าคดีนะครับและตรวจสอบแรงงานต่างด้าวถึง 888,000 กว่าคนนะครับดำเนินคดีไป 5,330 คนนะครับในจำนวนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,792 คนนะครับก็ขอเตือนนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานข้ามชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางพร้อมทั้งไม่สามารถขออนุญาตทำงานใหม่ได้ภายในระยะเวลา2ปีสำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนหากกระทำผิดซ้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนและจะถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลา3ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการในการทั้งตรวจสอบแล้วก็ป้องกันนะครับเพราะว่าหลายๆอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดแผงลอยขายของต่างๆนะครับอันนี้ไม่ได้ต้องมีนายจ้างเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านตัดผมงานนวดอะไรต่างๆนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำนะครับและอย่าลืมนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เห็นชอบการต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานจนถึงวันที่11ธันวาคม2569นะครับซึ่งก็จะเปิดให้ต่ออนุญาตทำงานได้อีก1ปีนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โ
ดยคนต่างด้าวนายจ้างหรือบริษัทนำเข้าต่างด้าวมาทำงานที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องยื่นคำขอต่ออนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและต่อเนื่องนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานและมีวีซ่าถึงวันที่11ธันวาคม2569รวมถึงรับอนุญาตทำงานแล้วแต่ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางได้ทันภายในวันที่31กรกฎาคม2569หรือหนังสือเดินทางหมดอายุก่อนวันที่11ธันวาคม2569ซึ่งทำให้สิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดโดยมีแนวทางการดำเนินการต่ออนุญาตทำงานดังนี้ 1. แรงงานต่างด้าวต้องตรวจโรคต้องห้ามณสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพกับกรมการจัดหางานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้งจัดทำประกันสุขภาพกรณีอยู่นอกระบบประกันสังคมหรืออยู่ระหว่างรอสิทธิประกันสังคมให้ทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ผ่านเกณฑ์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองตามที่กำหนดนะครับ 2. แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอต่ออนุญาตทำงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทภายในวันที่11ธันวาคม2569ซึ่งวันสุดท้ายสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 2 ทุ่มนะครับโดยคนต่างด้าวใช้ใบรับคำขอคู่กับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทำงานไปพลางก่อนได้นะครับสำหรับแรงงานเรือประมงที่ใช้เป็นหลักฐานขอหนังสือประจำเรือนะครับเมื่อในทะเบียนพิจารณาอนุญาตแล้วนะครับคนต่างด้าวจะสามารถทำงานในราชอาณาจักรต่อได้ถึงได้เป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยในระหว่างนี้สามารถใช้ใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานไปพลางก่อนนะครับจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน 4. คนต่างด้าวต้องไปดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและนำไปขอตรวจลงตราวีซ่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายน2570หรือภายใน90วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือเดินทางกรณีหนังสือเดินทางออกภายหลังวันที่1สิงหาคม2569ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่30มิถุนายน2570พร้อมจะทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติต่อไปนะครับก็ขอให้นายจ้างสถานประกอบการต่างๆนะครับก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลานะครับก็คือว่ายื่นต่อใบอนุญาตทำงานภายใน11ธันวาคม2569สิ้นปีนี้แล้วนะครับก็ช่วงนี้ท่านก็บอกว่าโอ้ระยะเวลายังอีกตั้งนานอีกตั้ง3เดือนนะครับแต่ว่าถ้าดำเนินการได้เดี๋ยวนี้ระบบเราก็จะสามารถที่จะสะดวกมากขึ้นสามารถที่จะยื่นออนไลน์ได้นะครับสิ่งที่ตอนนี้ต้องทำก็คือว่าการต้องตรวจโรคอะไรต่างๆนะครับผ่านสถานพยาบาลนะครับอันนี้ก็ขอให้ดำเนินการภายในระยะเวลานะครับครับเราก็มาฟังบทเพลงเพราะจากทางรายการการอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

0: ก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็แม่รอมานานเรามีเรื่องดีๆอย่างนี้มาบ้างนะครับก็ได้เป็นข่าวดีๆที่ให้ชื่นชมให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอีกภารกิจหนึ่งในการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานก็คือภารกิจในการป้องกันการหลอกลวงคนหางานนะครับซึ่งเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะมีคนหางานถูกหลอกลวงส่งไปทำงานแคนาดาบ้างฟินแลนด์บ้างเสียกว่า80รายนะครับเกิดความเสียหายกว่า20ล้านบาทนะครับซึ่งเร่งให้ตรวจสอบดำเนินคดีและเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินนะครับกรณีกลุ่มคนหางานประมาณ80คนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าถูกบริษัทแห่งหนึ่งในถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงว่าสามารถจัดส่งคนไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ได้นะครับโดยอ้างว่าสัญญาจ้างงานระยะเวลา2ปีมีรายได้สูงถึง 70,000 บาทต่อคนนะครับคนหางานแต่ละรายจะต้องจ่ายค่าดำเนินการคนละ 65,000 บาทถึง 85,000 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถที่จะส่งคนผู้สมัครไปทำงานได้จริงนะครับส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านบาทนะครับและกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับกรมการจัดหางานได้เร่งประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายรวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกลุ่มสายนายหน้าเถื่อนที่กระทำการหลอกลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าหลายๆคนอยากจะไปทำงานต่างประเทศอยากจะไปถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าอยากจะไปขุดทองนะครับไปซาอุซาอุอะไรต่างๆบ้างหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตบ้างนะครับซึ่งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยหลักๆด้วยกันก็จะมีอยู่5วิธีการนะครับที่ถูกต้องนะครับก็คือบริษัทจัดหางานจัดส่งโดยท่านต้องตรวจสอบด้วยว่าบริษัทนั้นได้จดทะเบียนได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานถูกต้องไว้หรือไม่นะครับต้องมีการวางเงินหลักประกันต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการหลอกลวงด้วย2กรมการจัดหางานจัดส่งนะครับ3ก็คือนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ4นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศและ5คนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะตรวจสอบได้อย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารนะครับที่ศูนย์ทะเบียนคนหางานกองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมนะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนี่แหละครับเว็บไซต์ toea.doe.go.th เราเข้าไปดูได้นะครับบริษัทจัดหางานบริษัทมีจะมีรายชื่อไว้ให้นะครับว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ได้รับอนุญาตให้สามารถจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศได้หรือมีตำแหน่งงานว่างของประเทศไหนบ้างที่เขาจะแจ้งเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีของไต้หวันบ้างนะครับของเกาหลีบ้างของเกาหลีเนี่ยกว่าจะเดินทางไปได้เนี่ยก็ต้องมีการสอบคัดเลือกแรงงานไทยนะครับต้องมีการสอบภาษาสอบทักษะฝีมือแรงงานอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าบางตำแหน่งนะครับเขาก็ให้ไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ทะเบียนคนหางานกองบริหารแรงงานไทยหรือให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับที่ toea.doe.go.th นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบกันดูได้นะครับเพราะมีอยู่ตลอดนะครับว่าประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและเดี๋ยวนี้ยิ่งสะดวกในการที่จะหลอกลวงกันง่ายขึ้นเพราะทุกคน มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของพวกสายนายหน้าเถื่อนต่างๆที่จะโฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถพาคนงานไปทำงานที่ประเทศเกาหลีได้บ้างนะครับหรือว่าจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆต้องผ่านการตรวจนะครับจากกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางทุกรูปแบบในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับถ้าเวลาท่านจะขึ้นเครื่องบินไปทำงานต่างประเทศแล้วเนี่ยขั้นตอนอะไรต่างๆเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ผ่านด่านตรวจของกรมการจัดหางานเนี่ยท่านให้สันนิษฐานสงสัยได้เลยว่าฉันมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดมีอยู่ทั่วประเทศสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้หากมีเพจปลอมหรือว่า Facebook ต่างๆนะครับในการที่โฆษณาชวนเชื่อไปทำงานเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์ไปเดินทางง่ายรายได้ดีนะครับทำงานปีละไม่กี่เดือนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเขาจะเรียกเก็บค่าดำเนินการจากท่านนะครับเป็นจำนวนเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ให้ตรวจสอบให้ดีแล้วก็ระวังกันไว้บ้างนะครับหรือไม่แน่ใจบอกแล้วว่าจะหางานจังหวัดมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นติดต่อเข้ากรมการจัดหางานนะครับสายด่วนกรมการจัดหางาน1506ก็ได้สอบถามข้อมูลต่างๆได้อันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยระวังการหลอกลวงนะครับเพราะว่ากว่าเราจะหาเงินมาได้กว่าจะมีความหวังความตั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยหากเราถูกหลอกลวงก็อาจจะทำให้เสียอนาคตได้นะครับแม่ดูช่วงเวลาของนาฬิกาแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็คงจะหมดเวลากับรายการจัดหางานขานข่าวกันแล้วนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารอะไรนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานเดี่ยวชุมพรเบอร์โทรศัพท์0775043645หรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรหรือว่า Facebook DOE ชุมพรนะครับเราก็จะลงข้อมูลข่าวสารลงตำแหน่งงานว่างอะไรต่างๆไว้นะครับหรือว่าเข้าไปสมัครลงทะเบียนกันได้สำหรับอาทิตย์นี้นะครับต้องกล่าวคำว่าลาก่อนสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความ

0: สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
1: นางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วโดยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี้ชวนันมาลีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน 065-465-3638 คิด

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ
3: ล

ทุกขังอนัตโตวิหรติคนไม่มีที่พึงอยู่เป็นทุกข์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ๊ายๆอย่างดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิติพงษ์ผานมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็ต้องเช่นเคยแล้วครับสายันสัญญาเพลงนี้มีชื่อว่าอกหักสำซ้ำนะครับเพลงนี้ครูนพนันท์ขวัญประภาเป็นผู้ประพันธ์นะครับครูเพลงภาคใต้บ้านเรานะครับแต่ว่าแต่งเพลงให้กับสายันสัญญานะครับสมัยนั้นเป็นครูขวัญกันเลยทีเดียวนะครับทุกเพลงที่ครูนพนันท์ขวัญประภาแต่งให้สายันสัญญาครับรองส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ดังติดหูเลยทีเดียวนะครับในช่วงนั้นที่ข้อมากันนะครับเพลงนี้ก็คือล่วงเล็กนะครับพี่ชายใจดีทีน่ารักวันนี้ล่วงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับให้พี่สายุทธไทยปาติสให้พี่ผานีนะครับพี่ผานีวันนี้ป่วยนะครับไม่ได้มารับโทรศัพท์นะครับมือเทียงก็ลองซื้อกับข้าวไปให้นะครับออกมาทำงานไม่ได้นะครับวันนี้ขอให้ไวๆนะครับพี่ผานีแล้วก็พูดรวมถึงนะครับคุณนกบางล่งนะครับคุณแดงจันรัตสะยักผู้ใหญ่เล็กนะครับเบาแค่คุณกระทิงลุงคิดคุณกระทิงคุณอ่อนสุภานะครับสาวเล็กเสริมซ้วยแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงรวมถึงดีเจบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณลวงเหล็กประธานสภากาแฟนาวัดนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน9ปีมาเมียนะครับคริสตศักราช2026นั่นเองนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าเด่นเฉพาะงานแข่งขันนะครับงานแข่งขันสอบชิงทุนปรับปรามอุปสรรคนะครับต่อสู้คดีความแล้วก็สายงานทหารตำรวจงานทั่วไปรวมงานเปิดตัวโครงการแย่ๆพึงชะลอไว้ก่อนนะครับเน้นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสสะพัดมีเกณฑ์ตึงมือนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความรั่วไหลจากการเสียเปรียบหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับพึงตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างรัดกุมนะครับแล้วก็งดการลงทุนเสี่ยงโชคทุกชนิดรวมถึงห้ามคำประกันเรื่องเงินทองเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้ในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความตึงเครียดแล้วก็อาจเกิดวิวาทะได้ง่ายนะครับจากอารมณ์ฉุนเฉียวคู่รักพึงเลี่ยงเลี่ยงการปะทะคารมนะครับและก็รวมถึงการประชดประชันเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์นะครับในส่วนของคอนโซลวันนี้เขาบอกว่ายังคงขัดกรองนะครับระวังเจอคนใจร้อนแฝงพลประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับคอนโซลนะครับรวมถึงโกเต้งด้วยนะครับโกเต้งเข้ามาแล้วนะครับบ่าวเล็กนะครับบ่าวเล็กชุมแซงนะครับเข้ามาแล้วนะครับแซวกันเล่นช่วงเวลาที่วันนี้นะครับอยู่ที่เวลา6นาฬิกา39นาทีนะครับไปจนถึงเวลา7นาฬิกา25นาทีแล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ13นาฬิกา9นาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิกา35นาทีนะครับสีมงคลวันนี้เป็นสีส้มสีแซดสีแดงนะครับสีน้ำตาลด้วยนะครับคาดไม่ได้ก็คือสีส้มนะครับบอกไปแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระฤหัสนั่นเองนะครับสีอัพโชควันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับให้แห่นาไปทางที่นี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้เป็นวันมะโรงทัดทองใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าแกซิ่งถูกชะลอกับคนที่เกิดปีรากาปีชวดปีวอกนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับคนที่เกิดปีจอกับปีชะลูนะครับวันนี้ท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับขัดแย้งกับคนที่เกิดปีจอปีชะลูก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับท่านที่เกิดปีจอนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังภัยปะทะรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับท่านที่เกิดปีชะลูวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดนะครับข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือถูกเอาเปรียบนะครับเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับสง่างามกล้าหาญแล้วก็มีความซื่อตรงคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมความยืดหยุ่นนะครับพร่นปรนเพื่อความเจริญที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับเช่นเคยนะครับมีมาฝากกันทุกวันนะครับเกี่ยวกับ
คำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นั่นเองนะครับก็เช่นเคยแล้วครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคำพยากรณ์นะครับจะติชมรายการหรือว่าคอเพลงนะครับ077-1143077-504-101นะครับนั่นคือสำหรับท่านที่รับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ผืนท่านที่บ้านนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ไส้เป็นคดๆนั่นแหละครับแล้วก็ยกคู่โทรมาได้เลยนะครับแต่สำหรับท่านที่มีมือถือนะครับท่านมีสมาร์ทโฟนก็สามารถรับชมได้ทางFacebook Live นะครับ Facebook Live ของสวทชุมพรที่เขียนว่าสวทชุมพรนะครับเข้าไปก็ในขณะนี้ก็จะมีวงสีแดงๆอยู่แล้วครับนั่นก็คือหมายถึงว่าการถ่ายทอดสดอยู่นะครับเรื่องราวในนั้นก็จะมีข่าวคราวต่างๆแล้วครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับไม่ว่าจะมีพยากรณ์อากาศหรือว่าข่าวคราวต่างๆนะครับที่รัฐบาลมีนโยบายยังไงกับให้กับพี่น้องประชาชนที่มีประโยชน์สูงสุดนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยทำไรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในนั้นจะมีนะครับเข้ามาดูด้วยนะครับดูได้ด้วยแล้วก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับรวมถึงกดรูปหัวใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการในคณะดีด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อเข้ามานะครับเป็นเพลงที่ติดขังจากเมื่อวานนะครับติดขังจากเมื่อวานเป็นเพลงแท็กซี่กับนางลมนะครับซาวจีไลน์มาส่วนตัวนะครับบังเอิญผมไม่ได้ดูไลน์ส่วนตัวคณะดำเนินรายการนะครับผมจะดูเฉพาะในหลายกลุ่มนะครับเปิดไว้ที่คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับส่วนหลายกลุ่มก็ไปเห็นเอาตอนเลิกแล้วนะครับกลับบ้านแล้วก็เลยไม่รู้ว่าข้อเพลงอะไรมาก็เลยชดเชยให้ก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้เพลงแท็กซี่กับหนังลมนะครับยิงยงยอดบัวงามสาวจีข้อมานะครับเพลงนี้สาวจีบอกว่าหมอภัยลวงเล็กและครับให้สาวห้อยให้ตาหน่อยซอยลังเข้านะครับรวมทั้งคุณแดงจันรัตสะอยากด้วยนะครับขอบคุณสาวจีนะครับแล้วก็เพลง ขออภัยครับเพลงรางวัลความดีนะครับจากการขับร้องของธานินอินทราเทพท่านสมบัติคอมเมนต์มาเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับเนื้อ5ของเพลงนี้ผมก็ไปเสิร์ชดูเนื้อ5มันตรงกับเพลงนี้ของธานินนั่นแหละครับเพลงรางวัลความดีก็ลองดูนะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนเพลงอื่นๆก็เดี๋ยวก็จะทยอยเปิดท้ายนะครับหลายๆท่านวันนี้ข้อมาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะทยอยไปก็แล้วกันนะครับแท็กซี่กับนางลมแล้วก็รางวัลความดีครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังที่ข้ามาแล้วนะครับคนแรกเลยนะครับวันนี้ก็คือนาชอปแลมเพชรนะครับหรือว่านาคุ้มนาคุ้มวันนี้มีมุกอะไรนะครับเดี๋ยวคอยหลากฟังกันละกันนะครับนึกยังนึกไม่ออกตอนนี้มาเช้าได้คุยกันอยู่นะครับแล้วก็พีสุนันท์สุวรรณชัดนะครับหรือว่าบ่าวนันทำซิ่งข่าวมาแล้วนะครับฐานสมบัติมันยืนบอกว่าทางวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับทางของฉันไม่ใช้ฟันของเธอหรือว่าน้องเปิ้ลข่าวมาแล้วนะครับนาชอปบอกว่ารับฟังอยู่นะครับแล้วก็หลวงใกล้ซ่าอยากข่าวมาแล้วนะครับบอกว่ากำลังรับฟังรับชมอยู่ครับดีเจสุดล่ออ้ออีกแล้วนะครับชุมหัวอกจริงๆเลยนะครับซาวจีกำลังงงๆอยู่พอดีเลยนะครับพอได้ฟังนี้ก็เลยให้งงไปเลยนะครับพี่ปราโมทบุญชาตานะครับหรือว่าหลวงเล็กบอกว่ารับชมอยู่นะครับดีเจบอกอยอภิธานสมบัติบอกว่าดีเจบอกอยข้อฟังเพลงนักเพลงคาดรักนะครับของประกายเพชรสระห้องนะครับน่าจะช่วงถ่ายๆนะครับเนื่องจากว่ามีคิวเพลงเยอะเลยนาคุ้มก็เช่นกันนะครับบอกว่าวันนี้ข้อฟังเพลงฟ้าสร้างที่หลังซิดนะครับของกาโวเสียงทองนะครับหมอภัยทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับถ้าไม่ทันยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับหรือว่าพี่วันเพ็ญพายุหกฤตบอกว่ารับชมยุคานองก้อยนะครับแล้วก็บอกว่าข้อแจมเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับที่คุณสู้นั่นข้อแล้วกันนะครับน้องก้อยนะครับได้ครับขอบคุณพี่วันเพ็ญนะครับรวมถึงคุณนิดนะครับคุณนิดธัญญารัตน์นะครับข่าวมาแล้วนะครับขอบคุณอย่างสูงเหล็กจุ่มแซงหรือว่าโกเต้งนะครับนี่รับชมอยู่ที่ทายางนะครับบ้านเข้าน้อยขอบคุณนะครับครับแล้วพี่บรรจงเกซิ่งนะครับบอกว่าทดลองชมอยู่ครับทดลองแล้วก็ถ้าเกิดติดใจยังไงก็เข้ามารับชมเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่บรรจงเกซิ่งพี่สุนันท์ฮงเจริญนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับชมอยู่ครับรวมถึงท่านอเนกผิกไทยนะครับทรงรูปเด็กผู้หญิงกอดรูปหัวใจส่งมาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติรับชมรับฟังกันนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องราวที่บอกเล่าถูกวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม.ชม.ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมิวันนี้สูงสุดอยู่ที่34องศาแล้วก็ต่ำสุดที่25องศานะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 15:27 แล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 5:34 นะครับของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็มาเล่าสู้กันฟังนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เขาบอกว่าเปิดรับสมัครแล้วนะครับ e-gate green นะครับปีที่3นะครับนุ่นไอเดียรักโลกสู้การใช้งานจริงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับเปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ e-gate green i นะครับปีที่3ภายใต้แนวคิดGreen Innovation for ESG and Cellular Future นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นักวิจัยแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับร่วมพัฒนาแนวคิดแล้วก็นวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงนะครับตอบโจทย์พัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจวนเวียนได้นะครับหรือเขาเรียกว่า Cellular Economy นั่นเองนะครับสำหรับการประกวดในปีนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2โครงการหลักนะครับได้แก่1นะครับโครงการที่1ก็คือโครงการ Cellular Innovation Challenge นะครับสำหรับอาจารย์นิสิตและก็นักศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมละ3ถึง5คนนะครับแล้วก็โครงการที่2ก็คือ Sustainable นะครับขออภัยครับSustainable นะครับ Concrete สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทหรือสูงกว่านะครับแล้วก็นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องการนำองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาต่อยอดโดยสมัครเป็นทีมละ3-5คนเช่นกันนะครับโดยโครงการดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวการคลับเคลื่อนนะครับด้าน ESG หรือว่าสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ธรรมาภิบาลนั่นแหละครับซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญนะครับในยุคภาคธุรกิจและก็ภาคพลังงานโดยมุ่งส่งเสริมการลดข้องเสียและก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนั่นเองนะครับผู้สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง9 กันยายน2569นะครับเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมนะครับที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่18 กันยายน2569แล้วก็ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า325,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับในการแข่งขันและก็เงินค่าเพิ่มเติมนะครับได้ที่คุณสุภัททิพย์เทียนกะเสมนะครับย้ำนิดนึงคุณสุภัททิพย์เทียนกะเสมโทรศัพท์0831972811นะครับ0831972811หรือว่าที่เพจ Facebook โครงการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็บอกได้ว่าอย่าปล่อยให้ไอเดียที อย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่ไอเดียนะครับรวมทีมให้พร้อมมาสร้าง Green Innovation เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับเป็นเรื่องราวของกฟผ.แล้วครับผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับมาฟังในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้กันนะครับเป็นเพลงคิดถึงอุบล นะครับจากการขับร้องของสายยันสัญญานะครับปาจิตถุงคาข้อมานะครับแล้วก็เป็นเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับจากการขับร้องของดาวใต้ปลายพระยาบานันทำซิ่งข้อมานะครับรวมถึงพีวันเพนคุณกระทิงคอแจมด้วยนะครับเพลงนี้ขอบคุณทางซองถันแล้วครับเอาละครับคิดถึงอุบลแล้วก็เพลงรักเพลงคิดถึงครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638คิด

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก่อนอื่นต้องขออภัยนิดนึงนะครับช่วงนี้มีการซ้อมแอร์นะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงกุกกักหรือว่ามีได้สักนิดสักหน่อยก็กราบขออภัยไว้นิดนึงนะครับช่างกำลังซ้อมแอร์อยู่นั่นเองนะครับก็มาถึงเรื่องราวชาวลูกถุงแล้วครับก่อนอื่นก็ต้องเช่นเคยแล้วครับขอเชิญรวมทอดผ้าป้าซามาคีนะครับย้ำกันอีกนิดนึงผ้าป้าซามาคีเพื่อการศึกษานะครับเนื่องในโอกาสโรงเรียนก็ตั้งครบรอบ54ปีนะครับของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับจะมีการทอดผ้าป้าในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับก็ทันทีจะทำบุญนะครับสามารถบริจาคนะครับเข้าที่บัญชีธนาคารกรุงไทยได้นะครับชื่อว่าบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนของชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งหมายเลขบัญชีนะครับ832-065-8934นะครับ832-065-8934นั่นเองนะครับขอเชิญศิษย์เก้านะครับทางไลน์ที่เคยได้ศึกษาที่โรงเรียนบ้านทำซิ่งนะครับรวมกันบริจาคเพื่อรุ่นน้องๆต่อไปนะครับได้มีสถานที่ศึกษาที่สะดวกสบายขึ้นนะครับทันทีมีอาชีพแล้วนะครับก็กลับมาทำนุบำรุงแรงศึกษาเก่าที่เคยศึกษากันก็แล้วกันนะครับคิดไปพนันก็แล้วกันนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของจิตนรงไพทองนะครับจิตนรงไพทองซึ่งเป็นศิษย์เอกของครูช่วงสันติแล้วก็หมอเอื้ออารีนะครับเป็นเงาเสียงของสายันสัญญานะครับว่าพนันเลยนะครับได้รับฉายานะครับประมาณว่าสายันอีสานเลยนะครับเพราะว่าเพลงที่พี่เป้าเพลงพี่เป้านะครับได้ลำไม้สุดๆเลยนะครับเพลงที่ร้องของเพลงพี่เป้าไม่ถึงว่าร้องของสายันสัญญานะครับของจิตนรงไพทองเขาบอกว่าจากคอนแก่นดินแดนบ้านไผ่น้ำตาผมไล่ในรถบขส.ด้วยใจไม้ใจไม้มันความฟันคือกทม.ไม่ได้มาเรียนต่อแต่ขอร้องเพลงด้วยคนนะครับเพลงนี้ครูส่งสันติแล้วก็หมอเอื้ออารีนะครับทางครูก็เสริมให้อัดแผ่นเสียงจนกลายเป็นจิตนรงไพทองในที่สุดแล้วครับมีชื่อเสียงกำลังดังนะครับส่งสันติก็ต้องมาเสียชีวิตเสียก่อนในช่วงนั้นนั่นเองนะครับจิตนรงไพทองมีเพลงมาร์กนะครับเหมือนกับเพลงอย่างเช่นเพลงแลตะลึงนะครับก็เป็นเพลงหนึ่งที่ลีลากระเดียดไปทางพี่เป้าสายันสัญญานั่นนะครับไม่ทราบว่ายังพอจำกันได้หรือไม่ครับจะเกิดยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังก็แล้วกันนะครับเพลงของจิตนรงไพทองในช่วงนี้นะครับเพลงแลตะลึงหลังจากนั้นก็เป็นเพลงต้อนรับกลับห้องใจนะครับจากการขับร้องของฟ้นฐานะสุนทรเพลงนี้ข้อกับมาซ้อคุณเศร้าสูงตะโกนะครับตกลงไม่รู้ว่าเอาเพลงไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวข้อมาอีกเพลงหนึ่งเพลงของอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับเห็นว่าคอเพลงนี้มาด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นคุณเศร้าถุงตะโกหรือไม่นะครับเพราะผีรักจริงนะครับของ BK Band นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าคุณเศร้าถุงตะโกข้อมาหรือไม่นะครับแต่ว่าเอาเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับข้อมาช่วงแรกแล้วก็โทรซ้ำกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับชื่อว่าเพลงต้อนรับกลับห้องใจนะครับเอาละครับเป็นเพลงและแต่ลึงกับต้อนรับกลับห้องใจในช่วงนี้ครับ

0: เทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:56 นะครับต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเพลงต้อนรับกลับห้องใจเมื่อสักครู่นะครับไฟเสี่ยงเสี่ยนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องห้ามมาไม่ก็คิวเพลงก็เลยเสี่ยไปนิดนึงนะครับก็กลับกลายเป็นเปิดเพลงหนักเพลงคาดหลักแทนก้อนก็แล้วกันนะครับส่วนเพลงตอนรับกลับห้องใจเดียวเป็นเพลงสุดท้ายหลังจากนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังขอบคุณไปยังพ่อโอ๋นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เป็นเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับต้องขออภัยนะคุ้มด้วยนะชอบแลนเพชรนะครับขอเพลงฟ้าสร้างที่รังสิตมานะครับวันนี้เปิดท้ายไม่ทันนะครับจากการขับร้องของกาว่าวเสียงทองพร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้เป็นเพลงที่ซ่องก่อนละกันนะครับขอพยังสูงสำหรับวันนี้นะครับดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
8: นายวิชัยรัต

0: าณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสถาปมารายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
2: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับอยู่กับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz ครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแล้วก็แน่นอนครับทางสวททุ่งสงนะครับยังคงมีบุคลากรน่ารักน่ารักคุณภาพอยู่ครบทุกท่านเลยนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตนะครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบรรเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการให้ยาข่าวนะครับผ่านทางไลฟ์สด Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97รวมไปถึงเครือข่ายของรายการให้ยาข่าวนะครับในสวท5นะครับภาคใต้ตอนบนทั้งหมดเลยรวมไปถึงทาง FM 97 MHz ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงก็รับฟังรายการนี้ได้เช่นกันครับรายการวันนี้ครับประกอบไปด้วยนะครับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วง PID Service นะครับแน่นอนว่าเป็นข่าวสารดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบและในช่วงแรกนะครับรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเต็มๆเลยนะครับกับเรื่องงานเทศกาลในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงเวลานี้นะครับก็แน่นอนว่าใกล้สู่ในเรื่องของงานประเพณีมุนศาสตร์เดือน10นะครับแต่ว่าในส่วนของอำเภอทุ่งสงเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าพื้นที่อื่นๆเพราะว่ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ไฮไลท์ของงานมุนศาสตร์เดือน10นั่นก็คืองานเปตะเฟสติวัลนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ครับ
1: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวใต้
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของงานในพื้นที่อำเภอทุ่งสงกับงานบุญศาสตร์เดือน10และไฮไลท์เด่นในเรื่องของเปตะเฟสติวัลครับสำหรับเปตะเฟสติวัลนั้นคือเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากเทศกาลรับส่งตายายส่วนหนึ่งของเทศกาลศาสตร์เดือน10ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานในพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประเพณีอันดีงามอันนี้นะครับก็แฝงไปด้วยกุศโลบายในเรื่องของเชิญชวนให้ลูกหลานเนี่ยกลับบ้านมาพบปะญาติพี่น้องต่างๆนะครับรวมไปถึงระลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นการทำบุญให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยนะครับอีกทั้งสำคัญเลยก็คือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานต่อยอดประเพณีอันดีงามแบบนี้เนี่ยให้คงอยู่สืบไปครับพัฒนาให้เมืองทุ่งสงแบบนี้เนี่ยเป็นเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนมากขึ้นปลุกพลังแห่งความเข้มแข็งของท้องถิ่นสร้างชาติในอนาคตที่ดีงามครับนำมาซึ่งการร่วมมือของภาคีเครือข่ายในเมืองทุ่งสงทั้งหมดเลยนะครับสำหรับงานแบบนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่นะครับภายใต้โครงการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาทุนเมืองทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนะครับของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นการได้รับทุนมาจากทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพท.ของกระทรวงอว.นะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณปิยนาถกลิ่นพักดีครับนักวิจัยพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่ดูแลโครงการวิจัยและการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมครับวันนี้ท่านมาจะมาให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเปตะเฟสติวัลสำหรับปีนี้ในรายการ5แยกข่าวของทางสวทชทุ่งสงนะครับวันนี้คุณปิยนาถอยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณปิยนาถครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมเราถามกันตรงๆเลยนะครับสำหรับการจัดงานเปตะเฟสติวัลอำเภอทุ่งสงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
2: การจัดงานเปตะที่ผ่านมานะคะของอำเภอทุ่งสงนะคะ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดมา2ปีแล้วนะคะปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่3
1: ครับ
2: นะคะทีนี้ปีนี้เนี่ยที่เป็นปีที่3เนี่ยเดิมเนี่ยตอนปีแรกเนี่ยเราจัดแค่3วันในช่วงเทศกาลช่วงต้นนะคะที
1: ่
2: เป็นเรื่องของการรับตายายและเราสุดท้ายเราจะไปส่งตายายกันที่วัดชัยชุมพลถัดมาปีที่2เนี่ยเราเพิ่มวันจัดนะคะตั้งแต่วันแรม1ค่ำจนถึงแรม15ค่ำก็คือ15วัน15คืน
1: ครับ
2: นะคะมีตลอดนะคะวันสุดท้ายเนี่ยช่วงเช้าเราไปจัดที่วัดตอนกลางคืนก็จะกลับมาอยู่ที่งานเหมือนเดิมนะคะส่วนสำหรับในปีนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนซึ่งเป็นวันแรม1ค่ำจนถึงวันที่11ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรม15ค่ำนะคะเพราะการจัดของปีนี้กับปีที่แล้วก็จะจัดเท่ากันแต่ในช่วงปีนี้เนี่ยเนื่องจากเรามาจัดตรงช่วงปลายเดือนกันยายนเพราะว่าเนื่องจากปีนี้เนี่ยมันมีเดือน8 2ครั้งนะคะมันก็เลยเลทมานิดนึงนะคะซึ่งในการจัดงานเนี่ยก็มีกิจกรรมงานไลท์เด่นนะคะเด่นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่วันแรกก็คือเรื่องของขบวนรับตายาย
1: ครับผม
2: ค่ะขบวนรับตายายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งเมืองทุ่งสงเนี่ยนะคะก็คือเราจะมีทั้ง13ตำบลในอำเภอทุ่งสงมาร่วมกันในขบวนแห่นะคะรับตายายแล้วขบวนแห่ของเราเนี่ยไฮไลท์ของมันเริ่มตอนช่วงเย็นนะคะ6โมงเย็นเราถึงจะเริ่มแห่ตายายเวลาอะไรคะแดดร่มลมตกบรรยากาศกำลังได้ที่นะคะตายายก็จะมีการแห่ขบวนแห่ในขบวนแห่ก็มีไฮไลท์อีกค่ะ
1: ครับผม
2: เรามีสัญลักษณ์ของเปตะก็คือสัญลักษณ์ของผู้ล่วงลับไปแล้วหรือปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเป็นทองสูงที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะคะใหญ่กว่าคนจริงๆสัก2เท่า
1: ครับ
2: มันก็จะสูงประมาณสัก2เมตรครึ่งเกิน2เมตรครึ่งอะค่ะก็จะอยู่ในขบวนแห่ด้วยในทุกๆตำบลก็จะมีเปตะของเขาอยู่ในขบวนหลังจากเดินขบวนมาเนี่ยมาถึงก็จะมีการโชว์ของแต่ละตำบลนะคะให้คณะกรรมการเนี่ยดูเปตะเองเขาก็จะมีการแสดงของเขา
1: ครับ
2: แล้วในปีนี้นี่พิเศษไปกว่านั้นค่ะหลังจากที่แสดงที่คณะกรรมการแล้วเนี่ยพอเดินมาจนถึงหน้าที่เราจัดงานคือที่หลาดยิปนะคะ
1: ครับ
2: ตรงถนนชนวีดาที่หลาดยิปเนี่ยบรรดานางรำทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่ม13ตำบลกลุ่มนึงเนี่ยมีประมาณ ก็ทั้งหมดรวมแล้วก็เกือบ200คนนะคะก็จะแยกมาแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเปิดงานก็จะมีการรำพร้อมกันทั้งเกือบ200คนบนถนนชนปรีดาด้านหน้าของหลาดชุมทางทุ่งสง
0: ครับ
2: ลำวงที่รำเนี่ยชื่อว่าลำวงชุ่มสง
0: อืมครับผม
2: มันจะเป็นลำวงที่ไม่ได้เป็นลำวงมาตรฐานหรือลำวงทั่วๆไปแต่จะเป็นลำวงที่ทำมาเพื่อให้มันเป็นลำวงทุ่งสงนะคะ
0: เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่เลย
2: เนื้อเพลงก็จะแต่งโดยคนทุ่งสง
0: อ๋อนี่คือไฮไลท์เด่น
2: ที่นี่ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับผมโอ้การจัดงานที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ปีนี้ไฮไลท์น่าสนใจเช่นกันนะครับจากการจัดงานที่ผ่านมาเนี่ยเสียงตอบรับฟีดแบคของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เนี่ยเขามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเปตะเฟสติวัลยังไงบ้าง
2: จริงๆนะคะตอนที่เราจัดงานปีแรกอ่ะเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือในการสร้างให้เมืองทุ่งสงของเราเนี่ยเป็นที่รู้จัก
0: ครับ
2: เพิ่มมากขึ้นลักษณะนั้นนะคะเพราะธรรมดาเนี่ยคนทุ่งสงก็จะรู้จักอำเภอทุ่งสงในแง่ของเป็นชุมทางรถไฟนะคะแต่เราอยากจะมองว่าอยากให้คนมองทุ่งสงว่าที่ทุ่งสงเองเนี่ยเรามีทุนวัฒนธรรมนะแล้วทุนวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ในพื้นที่ซึ่งคนในพื้นที่เองก็ยังรักษาทุนเหล่านั้นอยู
0: ่
2: เพราะนั้นตัวเทศกาลเปตะเฟสติวัลเนี่ยค่ะในปีแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนกันกับเราเตรียมความพร้อมอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมที่เราเตรียมเนี่ยเราไม่ได้มาเตรียมที่ตอนเทศกาลอย่างเดียวจริงๆความพร้อมเราย้อนกลับไปเมื่อปี60นะคะเมืองทุ่งสงเองเนี่ยนะคะได้เกิดตลาดทุนวัฒนธรรมขึ้นแห่งหนึ่งนะคะโดยตั้งอยู่บนถนนชัยชุมพลซึ่งเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยค่ะโครงการวิจัยเขาเข้ามาทำงานเนี่ยเหมือนกับเขาปูพื้นนะคะปูพื้นให้คนทุ่งสงเนี่ยเตรียมตัวทำอย่างไรที่จะนำทุนวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยของทุ่งสงเนี่ยค่ะนำมันมาเนี่ยแล้วก็เอามาให้มันเกิดรายได้ขึ้นได้แล้วรายได้นั้นก็จะได้หมุนเวียนอยู่ในชุมชนเพราะหลาดชุมทางทุ่งสงเกิดขึ้นผู้ค้าก็เลยกลายเป็นต้องเป็นคนทุ่งสงเท่านั้นมาจาก13ตำบลได้เราก็เริ่มวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนทีละขั้นทีละขั้นก้าวมาจากปีที่1จนกระทั่งถึงปีที่6นะคะ
0: ครับ
2: เราถึงมาเริ่มว่าตอนนี้เรามีความพร้อมในเรื่องของการทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมในเรื่องของการหารายได้แล้วนะเราได้ขยายย่านจากเดิมเนี่ยมันมีอยู่แค่ย่านหลาชุมทางเราขยายย่านจาก1ย่านเป็น2ย่าน3ย่าน4ย่านและท้ายที่สุดเราก็ใช้เทศกาลมาเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองในการที่จะพัฒนาเมืองลักษณะนั้น
0: เรามีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มาต่อยอดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ชอบและประโยชน์กันมาก
2: ปรากฏว่าตอนที่เราจัดครั้งแรกอะค่ะมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นไวรัลอะค่ะ
0: เป็นไวรัลเลย
2: ชื่อมันติดนะคะคำว่าเปตะเฟสติวัลทุกคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรเปตะ
0: พอเขารู้ความจริงนี่เขา
2: พอเปตะอะไรเปตะนี่เปรตไหมเขาก็ถามอ้าวก็งานเปรตนะสิแต่ทีนี้เปรตในความหมายของคนทุ่งสงเนี่ยค่ะเปรตเนี่ยมันจริงๆแล้วมันคือภาษาสันสกฤตเนาะที่คำว่าเปรตเนี่ยเป็นมันหมายถึงผู้ที่ไปก่อนหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพอมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันก็จะเขียนเป็นสระเอปอปาตอเต่าซึ่งอ่านว่าเปตะมีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือน10ที่เราต้องหลบบ้านใช่ไหมคะมาทำบุญให้ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นเทศกาลของการแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งมันเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยมันอยู่ในตัวนะคะอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราจัดงานเปตะเฟสติวัลมันกลายเป็นงานโกสเฟสติวัลถูกไหมคะพอพูดถึงโกสเฟสติวัลเนี่ยมันก็เลยทำให้แรงกระเพื่อมมันสูงนะคะพอเราจัดปีแรกเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมให้กับเมืองเราแทนที่คนจะรู้จักแค่มันเป็นชุมทางรถไฟ คนก็รู้จักในแง่ของอุ้ยมีงานเปตะเฟสติวัลด้วยพอปีที่2เรายิ่งได้รับความร่วมมือเรามีหน่วยงานองค์กรอื่นๆอีกหลายๆองค์กรเข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็พอเราจัด15วัน15คืนนะคะ
0: คร
2: เราก็เรียงร้อยกิจกรรมอะค่ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเรียงร้อยให้มันเป็นกิจกรรมของชุมชนเราไม่ได้จัดโดยใช้organizer ที่เป็นมืออาชีพนะคะเราจัดโดยคนชาวบ้านที่อยู่ในทุ่งสงเนี่ยแล้วยิ่งในปีนี้เนี่ยประเด็นของมันจะชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่าการจัดครั้งนี้เราจัดลักษณะของใช้นักจัดการทุน มาทำกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในงานทั้ง15วันเลย
0: เป็นหนึ่งในเครือข่ายของเราเลยนักจัดการ
2: เป็นนักจัดการทุนนักจัดการทุนมีตั้งแต่เยาวชนมีตั้งแต่ผู้สูงอายุมีวัยทำงานก็มีหรือว่ารวมกลุ่มกันหลายๆคน าร่วมกันตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุก็มีรักษาเพราะนั้นมันก็เลยทำให้คือไปมองว่ามันเป็นเสน่ห์นะเสน่ห์ของพื้นที่อะค่ะในการที่จะได้มาทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันอยากมีความอยากร่วมกันมีความสุขร่วมกันอะไรลักษณะนี้แล้วก็รายได้ก็หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
0: ครับผมอันนี้ผมถามนิดนึงว่าในภาพรวมเนี่ยไม่รู้จะพูดหมดหรือเปล่าแต่อยากรู้จังเลยว่าภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกันจับมือกันสนับสนุนงานดีๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในเปตตาเฟสติวัลนะคุณผู้ชมผู้ฟังมีหลายงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเนี่ยเยอะมาก
2: ใช่จริงๆแล้วน่าภาคภูมิใจนะคะคนทุ่งสงเนี่ยคือเนื่องจากอำเภอทุ่งสงเนี่ยเราพูดได้ว่าเป็นอำเภอที่มีการบูรณาการการทำงานกันยาวนานมากอะค่ะ
0: ครับ
2: ด้วยตั้งแต่เราน้ำท่วมท
0: ุ
2: ่งสงน้ำท่วมซ้ำซากปีนึงสมัยก่อนเนี่ยพี่มาทำงานใหม่ๆปี24เนี่ยปีนึงเป็น30ครั้งอ่ะจนกระทั่งมันพัฒนามาจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะน้ำท่วม 4-5 ปีครั้งได้อ่ะคิดดูดิตรงนั้นเนี่ยค่ะเพราะการที่มันประสบความสำเร็จในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยมันกลายมาเป็นว่ามันเกิดขึ้นจากการบูรณาการการทำงานซึ่งมีทางท่านในอำเภอเนี่ยเป็นหัวหอกนั่งหัวโต๊ะเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมนะคะท้องถิ่นท้องที่ก็มารวมตัวกันแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานไปด้วยกันในลักษณะนั้นค่ะเพราะเราจะเห็นว่าการตอบโจทย์เวลาถามว่าความสำเร็จหรือตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวคนเนี่ยสำคัญแต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มใดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่สำคัญเท่ากับคนหลายๆกลุ่มมาทำงานกันอย่างมีส่วนร่วม
0: ครับผมมาในส่วนหลังที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของหลายๆสิ่งทั้งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เชิงบันเทิงเชิงจริงจังแล้วก็หลายๆหลากหลายเรื่องราวที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเร็วๆนี้กับเปตะเฟสติวัลก็จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณนุชนาเนี่ยฝากนะเชิญชวนประชาสัมพันธ์แถลงข่าวล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับในรายการของเราเกี่ยวกับการจัดงานเปตตาเฟสติวัลปี2569นี้หน่อยครับ
2: ยินดีค่ะยินดีค่ะจริงๆแล้วอะค่ะงานเปตตาเฟสติวัลของเราในครั้งนี้เนี่ยเราบอกไปแล้วว่าไฮไลท์คือขบวนแห
0: ่
2: นะคะก็คือวันแรกทีนี้วันแรกเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยค่ะวันที่27กันยาถึงวันที่11ตุลาคมอ่ะนะคะถ้าเราพูดในภาพรวมก็คือเราจะแบ่งกิจกรรมออกไปเนี่ยก็คือกิจกรรมที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการจำหน่ายสินค้าชุมชนของดีเมืองทุ่งสงนะคะเรามีเวิร์กช็อปงานศิลปะที่อยู่ในงานแล้วก็มีงานคราฟทุกวันนะคะแล้วก็ในวันแรกแล้วนอกจากนี้เนี่ยค่ะในแต่ละวันนะคะของ15วันเนี่ยเราจะมีการสาธิตเช่นวันแรกของงานวันที่27เราจะมีการสาธิตทำขนมเดือน10ที่เป็นขนม5อย่างไม่ว่าจะเป็นพองลาขนมบ้านขนมดีซัมขนมเขยปลาน
0: ะคะ
2: เป็นขนมที่มีความหมายของเดือน10แล้วแต่ละวันทุกวันเราก็จะมีอาหารขนมพื้นบ้านมาสาธิตหมดเลยแต่มันจะมีอยู่4วันที่เราจะไม่สาธิตเราจะมีการแข่งขันกันนะเพราะนั้นถ้าพูดโดยภาพรวมก็คือว่างานทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นการประกวดจะแบ่งออกเป็นมหรสพจะแบ่งออกเป็นการแข่งขันนะคะทีนี้มหรสพที่มีเนี่ยคนสนใจว่ามหรสพต้องมี15วันมีนักร้องมาทุก15วันไหมนะคะเราก็จะแบ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีตัวส่วนของมหรสพเนี่ยอยู่สักประมาณ6วันนะคะวันแรกเนี่ยจะเป็นโกตุนโกลเด้นซองซีซั่น6มาแล้วก็มีวันที่2เนี่ยน่าสนใจมากค่ะเป็นการแสดงของเด็กๆเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาใช้ชื่อว่ารวมศิลป์ถิ่นนครศรีนะคะเป็นการแสดงสื่อผสมทั้งหมดแล้วก็จะมีลำวงเวียนครกมีการมีดนตรีของที่เราเคยประกวดดนตรีทุ่งสงคอนเทสอะค่ะเด็กๆเยาวชนของโรงเรียนสตรีโรงเรียนทุ่งสงโรงเรียนทุ่งสงวิทยาก็จะมาแสดงให้เราดูมีโนราประสิทธิ์มีเนตราเชนต่อมาการแข่งขันเรามีแข่งขันเดินทอนโยงแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านคือแกงน้ำแกงขนมจีนไม่ใส่กะทิแกงขมิ้นข้าวยำคุกแกงส้มมีการจัดหมักแบบโบราณซึ่งไม่ใช่บาทปัจจุบันที่ทำเป็นรูปพระธาตุแล้วก็เอาลามาทำเป็นลักษณะนั้นแล้วเอาขนมเดือนสิบมาแปะๆนะคะแล้วก็การประกวดก็จะมีประกวดภาพถ่ายประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์ลำมงทุ่งสงทับยาวออกพรานหนูน้อยเปตะและนาฏศิลป์สร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะเราจะแบ่งในทั้ง15วันนั้นเรียงร้อยทั้งหมดนี้เข้ามาเป็นกิจกรรม
0: โอเคสุดยอดเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเราพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างพื้นที่นักท่องเที่ยวจากทั้ง ในประเทศต่างประเทศนะครับที่รับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็อย่าลืมมาเปิดตัดเฟสติวัลของอำเภอทุ่งสงกันนะครับ27 กันยายนนะครับถึงวันที่11ตุลาคม2569ครับ
2: แรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำเดือน10ค่ะ
0: ครับผมเราก็มาสืบสานประเพณีแล้วก็มาเต็มอิ่มกับวัฒนธรรมในพื้นที่ของทุ่งสงครับวันนี้เราขอบคุณนะครับคุณปิยนาถกลิ่นพักดีครับนักวิจัยพื้นที่ของมศิลปากรนะครับผู้ดูแลโครงการดีๆแบบนี้ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงครับวันนี้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการกับทางสสทุ่งสงครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่คุณผู้ชมคุณฟังแล้วมารับฟังช่วงสุดท้ายของรายการให้ยะข่าววันนี้ครับ
3: ช่วง PRD Service
0: มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการให้ข่าวเรามาฟังข่าว PRD Service กันนะครับข่าวนี้น่าสนใจมากนะครับเตือนภัยกับผู้สูงอายุนะครับตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยออกมาเตือนหลังจากที่มีการพบสถิติที่น่ากังวลในเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพนะครับมุ่งเป้าเรื่องของเหยื่อที่เป็นคนวัยเกษียณครับพบยอดเสียหายพุ่งสูงถึง8เดือนทะลุ 3,000 ล้านแม้ว่าตัวเลขคดีอาจจะยังไม่สูงแต่ว่ายอดความเสียหายเนี่ยจำสูงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการหลอกลวงผ่านคอมพิวเตอร์นั้นได้รับความนิยมมากสุดในบรรดาของมิจฉาชีพแล้วก็ทยอยหลอกให้ลงทุนเป็นจำนวนเงินที่สูงมากดังนั้นเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาเน้นย้ำเลยนะครับว่าให้ระวังในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ทางมิจฉาทางระบบเรื่องของผู้วัยเกษียณแบบนี้นะครับที่ณ ปัจจุบันเนี่ยโดนหลอกกันเยอะมากนะครับต้องเข้าใจกันว่าหากจัดคดีตามความเสียหายล่าสุดนี่ก็มีทั้งการหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีทั้งข่มขู่ทางโทรศัพท์มีทั้งในส่วนของหลอกให้ทำรายได้พิเศษหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือว่าประสงค์ต่างๆนี่ครับแล้วก็ยังมีการหลอกลวงในเรื่องของความรักความให้ความหวังกันเนี่ยเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านพันตำรวจเอกเกรียงไกรผู้ไทยสงนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็เน้นย้ำว่าเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าผู้ที่เกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยหากได้รับบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงการทำงานขอให้มีการเพิ่มความระมัดระวังจากภัยมิจฉาชีพแบบนี้หากมีบุคคลที่ไม่รู้จักติดต่อมาในช่องทางต่างๆอ้างตัวเป็นตำรวจปปง.ธนาคารไปรษณีย์ค่ายมือถือหรือว่าหน่วยงานรัฐต่างๆแล้วก็กล่าวหาว่าเราเนี่ยไปพัวพันกับบัญชีม้าบัญชีฟอกเงินยาเสพติดผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยก็เน้นย้ำเลยว่าต้องระวังแล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อทางไปยังตำรวจที่ดูแลในเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศพร้อมกัน70สถานีตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับวันนี้กับเรื่องราวใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นำมาฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการกันอยู่ตอนนี้ไปช่วงแรกของรายการกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องในช่วงนี้นะครับเรากลับมาติดตามสายทานพระเมตตาแห่งบ้านใหม่หมอกจามและบ้านวังดินความทรงจำที่ไม่เคยลบเลือนไปจากใจราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หากย้อนกลับไปในอดีตดินแดนห่างไกลชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นพื้นที่ทุรกันดารการเดินทางยากลำบากและราษฎรส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาต้องเผชิญกับความยากจนการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมไปถึงปัญหาการปลูกพืชเสพติดและการทำลายป่าไม้แต่สิ่งเหล่านั้นกลับมาลายหายไปพร้อมกับการปรากฏของรอยพระบาทที่ทรงก้าวลงบนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ณบ้านวังดินอำเภอแม่อายเป็นครั้งแรกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่ไร้ที่พึ่งและทรงเริ่มมีพระราชดำริในการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาอาชีพทดแทนเพื่อให้ราษฎรมีกินมีใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่นต่อมาเมื่อวันที่19มกราคม2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในปีเดียวกันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ได้หลั่งไหลสู่ชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาณบ้านใหม่หมอกจามเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดภาพความประทับใจในวันนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายภาพของสองพระองค์ที่ทรงย่ำพระบาทลงพื้นดินฝุ่นแดงทรงไม่ถือพระองค์และทรงประทับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระเมตตาอย่างตั้งพระราชหฤทัยในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จร่วมงานยกยอครูหมอไตครั้งที่หนึ่งและทรงมีพระราชดำรัสสำคัญที่ให้ชาวไทยใหญ่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ราษฎรชายแดนผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนั้นไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความอุ่นใจแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ก้าวขึ้นเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานชาวไทยใหญ่และชนกลุ่มน้อยให้ได้เรียนรู้ภาษาไทยและวิชาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนนอกจากนี้การเสด็จทรงงานในพื้นที่บ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามยังนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามที่เข้ามาส่งเสริมเกษตรแผนใหม่แนะนำการปลูกพืชและไม้เมืองหนาวทดแทนพืชเดิมช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าธรรมชาติทุกวันนี้แม้การเวลาจะผ่านพ้นไปนานหลายทศวรรษแต่เรื่องราวการเสด็จเยือนบ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลจะยังคงแผ่กิ่งก้านและเติบโตอยู่ในหัวใจของชาวแม่อายตลอดไปนี่คือความประทับใจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจากความประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่อายที่มีต่อทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับช่วงต่อไปติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงตระหนักว่าป่าไม้และสิ่งแวดล้อมคือรากฐานของชีวิตคนไทยพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: สภาพความร่มรื่นสดชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธารรวมถึงไม้นานาพันธุ์บนป่าดอยดำทุกวันนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีและในปัจจุบันก็ยังคงมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับราษฎรบนดอยสูงนะคะซึ่งเวลานี้มีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้นคงต้องติดตามเพิ่มเติมจากทางหัวหน้าบุญยฤทธิ์วิจิตรหัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะวันนี้ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำมีความแตกต่างไปจากช่วงแรกที่เริ่มโครงการยังไงบ้างคะ
3: พื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำตั้งเมื่อปี2545นะครับก็ช่วงแรกก็พื้นที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลำเลียงยาก็จะเป็นพื้นที่ดอยสีดำปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำโครงการพระราชดำริไปต่อยอดโดยตั้งเมื่อปี45โดยเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงครับให้ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นให้นำราษฎรขึ้นไปอยู่ทั้งบนก็ทางกรมอุทยานได้มีการฟื้นฟูป่าจำนวน 4,000 ไร่ก็ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจากเดิมที่เป็นดอยสีดำแล้วก็มีการทำฝายซึ่งพื้นที่ป่าเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากชายแดนพม่าประมาณ5กิโลเมตรครับ
2: อืมค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยก็พอป่าสมบูรณ์เสร็จพื้นที่นี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่ลงไปลำเลียงด้านล่างแล้วก็ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับผม
2: แล้วชาวบ้านเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะในช่วงแรกๆของการดำเนินงานเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
3: ครับผมก็ราษฎรในโครงการเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับโครงการนี้ครับก็ตั้งขึ้นโดยการเป็นเหมือนโครงการทดลองของสมเด็จพระพันปีครับก็ได้นำราษฎร4ชนเผ่าขึ้นมาอาศัยอยู่บนดอยมีกะเหรี่ยงมูเซอร์อาข่าแล้วก็ลีซอเป็นแบ่งเป็นชนเผ่าละ5ครัวเรือนก็รวมไปทั้งหมด20ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ย ปี2569เนี่ยเหลือจำนวนทั้งหมด9ครัวเรือนก็เหลือราษฎรอยู่จำนวน3ชนเผ่าก็จะมีลีซออาขามูเซอร์นะครับแล้วก็ราษฎรที่ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยพระพันปีได้หาราษฎรหนึ่งนะครับก็เป็นคนจนคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นมาอยู่ข้างบนดอยสองให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นยามเหมือนเปรียบเหมือนยามเฝ้าระวังชายแดนซึ่งเพราะมันห่างกับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณ5กิโลแล้วก็เหมือนเป็นช่วยป้องกันยาเสพติดทางลำเลียงยาเสพติดด้วยสามก็เหมือนให้ทางกรมอุทยานแล้วก็หน่วยงานร่วมเนี่ยทำการวิจัยทดลองให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ช่วยดูแลป่าด้วยนะที่นั่นก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้งโครงการนี้ขึ้นมาครับผม
2: ค่ะในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมีหลักในการดำเนินงานยังไงบ้างคะหัวหน้า
3: หลักในการดำเนินงานของการนี้ก็จะใช้หลัก3อนะครับก็คืออิ่มอุ่นและอุดมการ1นะครับอิ่มนะครับ
2: ค่ะ
3: อิ่มก็คือราษฎรที่อยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีอาหารกินทั้งหมด3มื้อมีความอิ่มมีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีทางโรงพยาบาลเวียงแหงจะขึ้นไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านปัจจุบันราษฎรโครงการเราก็ไม่พบโรคต่างๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะมีโรคปกติตามฤดูกาลเช่นอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรแต่ว่าทางโรคทางร้ายแรงก็จะไม่พบนะครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนด้านการศึกษานะครับก็จะมีการฝึกความรู้ฝึกทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการถักทอผ้าหรือการทำเครื่องเงินต่างๆนะครับก็จะได้จากครูทางกศล.ขึ้นมาส่งเสริมราษฎรในโครงการ2นะครับก็จะเป็นอุ่นอุ่นนี้ก็คือราษฎรบนโครงการเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยแล้วก็จะมีทหารร7,200จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็อยู่บนพื้นที่สามารถนอนหลับ3ก็จะเป็นอุดมการอุดมการนี้คือสมาชิกราษฎรเราเนี่ยก็จะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีการร่วมงานวันสำคัญต่างๆของพระมหากษัตริย์ด้วยครับผม
2: เมื่อชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้เป็นเสมือนยามชายแดนที่ปกป้องรักษาป่าในพื้นที่แล้วทางสถานีส่งเสริมในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเนี่ย
3: ราษฎรบนดอยนะครับเราก็มีการส่งเสริมราษฎรด้านอาชีพนะครับ
2: ค่ะ
3: หนึ่งก็อย่างแรกที่ก็จะมีกาแฟบนดอยดำเนี่ยมีความสูงประมาณ 1,200 กว่าจากระดับน้ำทะเลนะครับก็จะมีกาแฟซึ่งปีนี้เราผลิตกาแฟของดอยดำเองเลยเป็นรุ่นที่2แล้วแล้วก็มีผึ้งน้ำผึ้งโพรงที่เลี้ยงบนดอยดำที่ราษฎรเลี้ยงน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองที่อำเภอห่างกันไปถึงดอยดำ25กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกแท้ๆ3เราก็จะมีการฝึกอาชีพก็จะมีการส่งผ้าทอให้กับศูนย์ชลประชีพครับผมแล้วก็รายได้ของชาวบ้านบนนั้นก็ต่อครัวเรือนเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 179,000 กว่าบาทต่อปีนะครับ
2: ก็มีอะไร
3: 4ก็จะมีไม้ผลด้วยครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม้ผลที่กำลังส่งเสริมอยู่ด้านบนก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็แมคคาเดเมียครับ5ก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์อย่างนึงที่หาที่อื่นค่อนข้างยากก็จะเป็นข้าวคส1062ครับผมซึ่งข้าวชนิดนี้เป็นข้าวค่อนข้างพิเศษที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความสูงระดับน้ำทะเล 1,000ถึง 1,200 เมตรขึ้นไปถึงจะสามารถปลูกได้ครับผมข้าวมันก็จะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นนะครับผมเม็ดเล็กๆอ้วนๆกลมๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับผม
2: นอกจากเรื่องของการฝึกอาชีพปลูกไม้ผลปลูกกาแฟเห็นบอกว่ามีการเลี้ยงปลาด้วยทั้งปลาเรนโบว์ทราวท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียน
3: ก็ต้องบอกว่าลักษณะของพื้นที่โครงการดอยดำเนี่ยนะครับก็มีอากาศหนาวทั้งปีน้ำไหลผ่านแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำน้ำต้องสะอาดถึงจะเลี้ยงปลาสองชนิดนี้ได้ครับซึ่งการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากดำริของพระพันปีเมื่อวันที่11มกราคม2547นะครับผมก็ทางสมเด็จพระพันปีเนี่ยได้ให้ทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนแล้วก็ปลาเรนโบว์เทราท์ซึ่งท่านอยากจะให้ราษฎรบนดอยดำเนี่ยได้กินปลาที่มีตัวใหญ่เพราะปลาบนดอยเนี่ยส่วนมากจะตัวเล็กครับผ
2: ม
3: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์แล้วปลาสเตอร์เจียนขึ้นมาครับผม
2: ค่ะแล้วตอนนี้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของปลาเหล่านี้เห็นว่าจะให้ที่ดอยดำเนี่ยเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงปลาเทาด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผมก็ในส่วนของการต่อยอดการเลี้ยงปลานะครับก็หลักๆก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนา พ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดเชียงใหม่ที่2นะครับก็เป็นหน่วยงานร่วมที่อยู่ในโครงการมะเร็งในป่าใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นคนเพาะพันธุ์ปลาเท้าแล้วก็เลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับปลาเท้าเนี่ยครับที่ได้เลี้ยงก็อย่างที่บอกนะครับก็ทางศูนย์วิจัยเนี่ยเป็นคนเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นคนทำเป็นคนดูแลปลาขึ้นมาเพื่อส่งปลา2ชนิดนี้ให้กับทางศูนย์ศิลปาชีพในการขายนะครับ
2: ค่ะแล้วในส่วนของปลาสเตอร์เจียนล่ะคะหัวหน้ามีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนยังไงล่ะคะ
3: อย่างปลาสเตอร์เจียนนะครับเราก็จะมีการขายแบบชิ้นเพื่อไปทำเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือจะไปทำผัดแกงทอดเนี้ยครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนของไข่ปลาก็จะมีการขายกิโลละ 50,000 ก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพครับผม
2: ไข่ปลาสเตอร์เจียนนี่ก็คือไข่ปลาคาเวียถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับผม
2: กิโลละ 50,000 เลยนะโอ
3: ้ใช่ครับ
2: ราคาดีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อเป็นกระปุกเล็กๆนะเห็นที่ไปแบ่งขายอยู่
3: ครับถ้ากระปุกเล็กๆก็ตกอยู่ประมาณ 5,000 บาทครับผม
2: ค่ะ
3: ถ้ามีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าน้ำจืดเชียงใหม่ที่2ได้ก็จะมีขายในรูปแบบฟีดปลาสดฟีดแล้วก็ถ้ามีปลาเท้าก็จะเป็นปลาเท้าฟีดสดแล้วก็ปลาเท้าลมควันครับผม
2: ทางเชียงใหม่เองก็มีจำหน่ายด้วยนอกจากส่งศูนย์ศิลปาชีพแล้ว
3: ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าปลาสองชนิดเนี้ยเรามีเฉพาะที่เฉพาะถิ่นในการขายแล้วก็จะมีออเดอร์ที่ค่อนข้างเยอะก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงได้เฉพาะถิ่นเฉพาะที่เราก็มีความต้องการทางตลาดสูงจึงหาได้จากถ้าที่เลี้ยงก็จะมีแค่อินทนนท์กับที่นี่ครับผม
2: สองที่เท่านั้น
3: ปัจจุบันเนี่ยราษฎรที่ได้รายได้จากการเลี้ยงปลาหนึ่งก็คือราษฎรก็จะมีมาเป็นลูกจ้างแล้วก็มาช่วยกันเลี้ยงปลาสองชนิดนี้ให้กับศูนย์สองปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีราษฎรรุ่นที่สองก็อายุประมาณ20-35 ปีก็เริ่มมีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงเองแล้วก็ได้มาติดต่อแล้วหาแนวทางในการเลี้ยงปลากับทางผมนะครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของการต่อยอดกันไปแล้วทีนี้ในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการล่ะคะให้โครงการนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มีการวางแนวทางในการดำเนินงานไว้ในรูปแบบไหนบ้างไหมคะ
3: ครับปัจจุบันเนี่ยครับก็ทางโครงการก็ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรก็อย่างที่บอกว่าจากที่คนจนนะครับไม่มีอะไรเลยปัจจุบันเนี่ยบางคนสามารถส่งลูกเรียนจบป.ตรีได้บางคนมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์แล้วก็มีอาชีพเกษตรที่เริ่มมั่นคงขึ้นแล้วก็ราษฎรรุ่น2รุ่นลูกก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะกลับขึ้นมาด้านบนอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ที่นี่รายดำให้เป็นที่รู้จักตอบแทนพระพันปีที่เคยให้ชีวิตเข้ามาครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วก็ทางโครงการเนี่ยปัจจุบันก็อยากทำที่นี่ครับให้เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้โครงการพระล่ำหลีของพระพันปีว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงทำไมถึงเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามภาพมีรายดำขึ้นปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะทำให้ที่นี่เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้านะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับเรื่องของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดอยดำที่จังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงพระราชินีหากแต่ทรงเป็นดังแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาเสียสละและเข้าใจในชีวิตของประชาชนอย่างซาบซึ้งพระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระองค์สะท้อนถึงความห่วงใยต่อประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะชาวชนบทผู้หญิงเด็กและผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพ ื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนผ่านการสืบสานภูมิปัญญาไทยเช่นการทอผ้าไหมงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยสำหรับเยาวชนไทยพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความเพียรความอ่อนโยนและการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมพระจริยวัตรของพระองค์สอนให้คนไทยรู้จักเห็นคุณค่าของความเป็นไทยรักแผ่นดินและไม่ทอดทิ้งผู้อ่อนแอกว่าการระลึกถึงพระองค์ไม่ใช่เพียงการจดจำพระนามหรือพระราชกรณียกิจแต่คือการน้อมนำพระราชดำริและแบบอย่างแห่งความดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสืบสานคุณค่าที่พระองค์ทรงปลูกฝังไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพท่านผู้ฟังครับกรมศิลปากรร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่หลังบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จโดยกรมสัมภวุฒิทหารบกเตรียมประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณกรมสัมภวุฒิทหารบกนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกเป็นประธานส่งมอบนายพนมบุตรจันทรโชติกล่าวว่า
4: เนื่องจากราชรถและราชยานที่จะใช้ในงานพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีเนี่ยเป็นสิ่งของที่ต้องใช้งานจริงต้องมีการชักลากจริงเพราะฉะนั้นในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อมก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างของล้อของเผามาในวันนี้กรมสัมภวุฒิทหารบกก็ได้กรุณาซ่อมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้กับกรมศิลปากรซึ่งก็จะนำไปตกแต่งไปประดับให้มีความงดงามในเชิงช่างต่อไปนะครับก็สรุปแล้วก็คือราชรถและราชยานที่จะใช้ในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้จะแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็งดงามสมพระเกียรติยศทุกประการครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันกำหนดเดิมนะครับว่าในเรื่องของราชรถและราชยานเนี่ยจะไม่เกินเดือนกันยายนก็จะแล้วเสร็จเพราะว่าไม่ใช่นำไปใช้งานจริงได้เลยแต่ว่าจะต้องนำไปซ้อมในเรื่องของการชักลากก่อนก็จะต้องใช้ซ้อมเพราะฉะนั้นก็จะต้องเสร็จก่อนงานส่วนอื่นๆสำหรับงานก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นก็ยังยืนยันตามกำหนดเดิมว่าก็น่าจะภายในเดือนตุลาคมครับผม
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่โดยนางเหมือนใจวงใหญ่และควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุชยามหาอินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานสวทฝางจากลาล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data

0: เหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษา
1: ที่โรงเรียนบ้านป่าของชีพตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

0: วัสดีครับศาลนาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโดยศาลได้หยิบหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนขึ้นวินิจฉัยนะครับและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดังกล่าวหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับที่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะโอนทรัพย์สินมาแต่แรกนะครับก็จะทำให้บุคคลผู้รับโอนมาไม่ได้สิทธิใดๆในทรัพย์สินนั้นไปด้วยนะครับแม้จะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330ถึง1332นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ1กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทุกประเทศนะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

0: าวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ส่งทางบก
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้เจอกันในวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้ทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าติดตามกันทางหน้าเพจ Facebook ของสวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆจากทางสถานีแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะคะติดตามรับชมรับฟังกันไว้ได้เลยค่ะซึ่งรายการของเราก็เจอกันเนาะในช่วงก่อนเคารพธงชาตินะคะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะโดยมีน้ำมุมเย็นจิตกำจร นะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการบอกเล่า90ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากกันรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากกันในแต่ละช่วงของรายการด้วยค่ะวันนี้นำมาฝากกันก็จะมีข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะเรื่องราวสุขภาพข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมฟังกันนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุพายุโซเดลเคลื่อนตัวห่างไทยค่ะดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนให้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงหลายปีขอความร่วมมืองดทำนาปรังนะคะรวมไปถึงในช่วงสุขภาพวันนี้นำเรื่องของ how to กินหมาล่ายังไงให้สุขภาพไม่พังนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะหมาล่าไม่ว่าจะเป็นแบบต้มแบบปิ้งย่างแบบทอดนะคะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกรับประทานเลยแล้วก็ในช่วงสุดท้ายข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของระวังกันไว้มีสติทุกครั้งอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะมิจฉาชีพลงทุนไม่ได้เริ่มจากการขอเงินเสมอไปแต่มักเริ่มจากการขายความฝันความน่าเชื่อถือและความรู้สึกว่าคุณกำลังเจอโอกาสดีไม่ที่ไม่ควรพลาดค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำจะมาฝากกันในวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังฟังเพลงพอกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันนะคะวันนี้นำเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะคะพายุโซเดลค่ะเคลื่อนตัวห่างไทยดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเตือนให้รับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงปลายปีนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังขอความร่วมมือนะคะงดทำนาปรังด้วยนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวออกห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งการเคลื่อนตัวดังกล่าวค่ะได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้พื้นที่ตอนบนอาทิจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ช่วยให้น้ำในพื้นที่อุทกภัยระเหยความชื้นได้เร็วขึ้นโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้นะคะเนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะนะคะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำหลักป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยนะคะเนื่องในช่วงบ่ายถึงเย็นเท่านั้นนะคะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญค่ะที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านะคะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะเพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชนประทานงดทำนาปรังรณรงค์การใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและก็ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะออกมาระบุถึงพายุโซเดลนะคะที่ตอนนี้เคลื่อนห่างตัวออกจากไทยแล้วซึ่งจะทำให้ลมหนาวนะคะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนให้กับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะซึ่งจะส่งผลให้แรงจัดตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรที่ทำนาปรังนะคะก็ขอให้งดทำในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของ how to การกินหม่าล่ายังไงให้สุขภาพไม่พังนะคะเมนูหม่าล่าในประเทศไทยที่ขายกันอยู่ทั่วไปนั้นทั้งแบบร้านอาหารและก็ร้านค้าแผงลอยมีอาหารประเภทต่างๆให้ผู้บริโภคเลือกกินได้อย่างหลากหลายทั้งผักเสียบไม้ไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวเห็ดออริจิข้าวโพดอ่อนบรอกโคลีแครอทหรืออาหารประเภทเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นไก่ปลากุ้งหมูเครื่องในปลาหมึกปูอัดไส้กรอกหรือว่าเบคอนนะคะสำหรับเครื่องปรุงหรือว่าน้ำซอสนั้นหลายเจ้าอาจจะใช้เครื่องปรุงสำเร็จรูปที่มีการผสมเกลือเข้าไปด้วยเพื่อให้รสชาติมีมิติที่หลากหลายขึ้นนอกจากเผ็ดแล้วก็ชาแล้วก็ยังมีความเค็มเข้ามาตัดรสชาติซึ่งช่วยให้รสชาติอาหารนะคะโดยรวมอร่อยขึ้นแต่หากเจ้าบางเจ้าที่มือหนักไปหน่อยก็จะทำให้ส่วนของโซเดียมเพิ่มขึ้นนะคะต้องระวังปริมาณโซเดียมในส่วนนี้และรสชาติเฉพาะตัวของหม่าล่าก็มักพบว่าผู้ขายจะขายคู่กับเครื่องดื่มประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานสมุนไพรหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งการกินหม่าล่าให้ได้สุขภาพให้สุขภาพของเราไม่พังสามารถทำได้4ข้อหลักๆง่ายๆดังนี้นะคะก็คือ1เลือกรับประทานเมนูเนื้อสัตว์แบบไม่ติดมันอย่างเช่นอกไก่กุ้งสันในหมูปลาและก็หลีกเลี่ยงเมนูเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะอย่างเช่นไส้กรอกเบคอนปูอัดนะคะ2ก็คือลองเลือกสัดส่วนอาหารให้ได้ปริมาณผักมากกว่าเนื้ออย่างเช่นเลือกเมนูผัก4ไม้ร่วมกับเมนูเนื้อสัตว์2ไม้อาจเพิ่มข้าวโพดหรือเมนูเห็ดเพิ่มเติมหากว่ารู้สึกยังไม่อิ่มนะคะ3ระวังการเติมเครื่องปรุงที่มากเกินไปแม้ว่าหม่าล่าเองจะมีโซเดียมไม่มากแต่บางร้านค้าอาจมีการเพิ่มเกลือเข้าไปด้วยทำให้โซเดียมเกินความจำเป็นค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังในขณะเดียวกันหม่าล่าที่มากเกินไปอาจกระตุ้นให้ผู้ที่มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหารลำไส้แปรปรวนหรือว่าโรคเกี่ยวกับลำไส้นั้นอาการกำเริบได้นะคะจึงควรหลีกเลี่ยงก็ใช้วิธีเดียวกันกับการหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการบริโภคด้วยนะคะ4ก็คือเลือกรับประทานน้ำเปล่าหรือโซดาเปล่าเป็นเครื่องดื่มแทนน้ำหวานหรือว่าน้ำอัดลมนั่นเองค่ะนี่ก็คือ how to การกินหม่าล่ายังไงให้สุขภาพไม่พังนะคะก็คืออาจจะนานๆกินทีแล้วก็เลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์นะคะก็คือไม่กินของแปรรูปกินผักด้วยนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ไม่ติดมันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มเครื่องปรุงต่างๆก็ไม่ต้องไปเพิ่มนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพที่จะมาฝากกันในช่วงนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงท้ายของรายการกับเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวัน

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะนำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะนำเรื่องของระวังกันไว้มีสติทุกครั้งอย่าเชื่ออะไรง่ายๆมิจฉาชีพลงทุนไม่ได้เริ่มจากการขอเงินเสมอไปแต่มักเริ่มจากการขายความฝันความน่าเชื่อถือแล้วก็ความรู้สึกว่าคุณกำลังเจอโอกาสดีที่ไม่ควรพลาดค่ะถ้าอีกฝ่ายเป็นคนกำหนดทั้งเรื่องราวลิงก์แพลตฟอร์มคนยืนยันและบัญชีรับเงินสิ่งที่คุณเห็นอาจเป็นเพียงเส้นทางที่ถูกจัดไว้ให้เชื่อนะคะซึ่งวันนี้จะเตือนประเด็นสำคัญมากๆเพราะการหลอกให้ลงทุนจำนวนมากไม่ได้ดูเหมือนการหลอกตั้งแต่แรกมิจฉาชีพจะค่อยๆสร้างความสัมพันธ์และก็ความไว้ใจอ้างประสบการณ์หรือผลตอบแทนแสดงกำไรบนหน้าจอให้เริ่มด้วยเงินจำนวนไม่มากนะคะแล้วค่อยกดดันให้เพิ่มเงินลงทุนหลักป้องกันก็คือออกจากเส้นทางของคนชวนลงทุนและตรวจเองก่อนโอนเงินไม่ตรวจแยกกันว่าคนที่ติดต่อคือใครบริษัทได้รับอนุญาตจริงหรือไม่ผลิตภัณฑ์ที่ชวนลงทุนมีอยู่จริงหรือไม่เว็บไซต์หรือว่าแอปเป็นช่องทางทางการหรือไม่ผู้รับเงินเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นหรือไม่นะคะสามารถใช้ SEC Check First and Investor Alert ของก.ล.ต.ช่วยตรวจสอบได้แล้วก็อย่าใช้เพียงลิงก์หรือหลักฐานที่คนชวนลงทุนส่งมาเป็นตัวพิสูจน์ตัวเขาเองนะคะให้จำไว้ว่ากำไรที่เห็นบนหน้าจอไม่เท่ากับเงินที่ถอนออกมาได้จริงดูเหมือนเป็นมืออาชีพไม่เท่ากับได้รับอนุญาตคนอื่นบอกว่าได้กำไรไม่เท่ากับการลงทุนปลอดภัยนะคะหยุดก่อนตรวจเองตรวจใบอนุญาตตรวจผู้รับเงินแล้วค่อยตัดสินใจนะคะนี่ก็รู้ทันตรวจสอบไม่โอนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังอันนี้เป็นอีกหนึ่งการเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะพบเจอได้หลากหลายรูปแบบค่ะก็จะพยายามนะคะนำเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะมาบอกคุณผู้ชมผู้ฟังในหลายๆรูปแบบนะคะเพื่อที่จะเจอแบบนั้นก็จะได้นึกถึงมุมว่าเฮ้ยอันนี้คือมิจฉาชีพนะคะจะได้ไม่ต้องโอนไม่ต้องรีบโอนหรือว่ารีบให้ข้อมูลส่วนตัวไปนะคะผู้ชมผู้ฟังต้องไตร่ตรองก่อนนะบางทีเข้ามาตีสนิทเพื่อที่จะหลอกเงินก้อนใหญ่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำบุ๋มเย็นจิตและกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล

0: น็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดการน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรร่วมประชุมภาค11และเปลี่ยนแนวทางช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเขาทะลุประกาศขายท่อตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพรวม97รายการพร้อมรถยนต์บรรทุก1คันสถานพินิจเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทยสิงคโปร์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจและการลงทุนกบขเตรียม 24,950 ล้านบาทจ่ายสมาชิกเกษียณกว่า 16,000 รายเปิด4ทางเลือกรับเงินหลังเกษียณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: นั้นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค11แลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนภารกิจช

0: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ1,300,000ถึง1,400,000คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
0: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

0: และเร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกอจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
1: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
0: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
3: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
4: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
3: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
5: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
6: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนนะจังหวัดตากสบขอบพม่าครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
5: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ60-70เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์ชหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
14: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันที่ห้องส่งครับหาหน้าตาไปหลายวันนะครับก็มาทั้งเสียงตอนนี้มาทั้งตัวแล้วครับนะหน้าตานะครับให้ได้เจอกันนะครับแวดวงเวลาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนครับโอ้โหตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุในวันนี้นะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับคุณสายชนนิสังนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครติดตามฟุตบอลนะครับยู20นะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะส่วนคุณฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางนะนะครับในช่วงของฝนตกในกรุงเทพมหานครขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีวัดดงกีฬาแล้วก็มีรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำคุณผู้ฟังสู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างสวัสดิภาพนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึงหมุดหมายจนถึงเป้าหมายจนถึงเส้นทางนะที่ไปถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอเชียนเกมนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันและกลางเดือนนี้แหละกันยายนนะครับแบรนด์สำคัญนะครับที่เปิดคอลเลกชันนะครับให้คนไทยนะได้ร่วมกันนะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก็คือแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษครับเชียร์ทีมไทยตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับคอลเลกชันประกอบด้วยหมวกแก๊ปนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็พาดดอนกอยนะครับผูกหางราคา 2,900 บาทนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ไทยเชียร์ทีมไทยนะครับขออภัยนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทนะครับและเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทนะครับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแฟนกีฬาที่อยากจะใส่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับนะฮะประกาศนะเป็นทางการนะครับแบรนด์นะครับที่วันที่11กันยายนนะครับตั้งแต่12:00 นเป็นต้นไปที่ร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามภารกรนะครับ ขออภัยนะโซนเซาโซนนะครับนะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะลงแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569นะครับคุณฟังครับกระแสวอลเลย์บอลนะครับยังคึกคักยังสร้างความปลื้มปิตินะครับนะสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะแฟนคลับของเราหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามนะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไปไหนกันบ้างนะครับไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของโครงการส่งเสริมกีฬานะครับโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เวลา16:00 นะครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนงค์ปิยนาถวัชรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบุรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวัชรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเป๋าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างปรากฏการณ์นะครับวอลเลย์ศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจากชัยชนะนะครับจากชัยชนะดังกล่าวสร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานต่างปราบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งนักกีฬาและทีมซับโค้ชมีกำหนดเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับโครงการส่งเสริมกีฬาขอเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติและสตาฟโค้ชทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับส่วนในช่วงเช้านะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียและสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวโอลิมปิกเกมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและความกับความสำเร็จนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อวยพรในการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังหยอดบุ๊กด้วยว่าวันที่คว้าแชมป์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทำให้บรรยากาศไปในทางที่ดีทั้งบนท้องตลาดนะในร้านอาหารในโซเชียลมีเดียและกระแสขอบคุณมากเพราะในช่วงนั้นไม่มีใครนะไม่มีใครตำหนิรัฐบาลเลยสักคนเดียวนะจะเรียกก็ได้เสียงหัวเราะกับทั้งงานเลยนะครับนอกจากนั้นด้านของนายกรัฐมนตรีนะก็ลองนะฮะลองเล่นวอลเลย์บอลนะฮะจังหวะเซตบ้างอันเดอร์บ้างนะกับด้านของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกว่านายกมีเซนส์บอลมีเซนส์เรื่องของกีฬานะนะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน14,760,000 บาทให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยนักกีฬาทั้ง14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะครับ 600,000 บาทแล้วเข้าไปพร้อมเลยนะฮะหลังจากที่โอนเข้าปั๊บนี่นะฮะเอามือถือของแต่ละนักกีฬาแต่ละท่านนะก็มีเด้งเลยฮะ SMS เด้งมาว่าเงินเข้าแล้วก็ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับไปแข่งขันรายการเก็บตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันก็เราก็รอส่งแรงเชียร์กำลังใจให้กับทีมทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็กำลังลงแข่งขันในเวลานี้นะฮะในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันมาไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีนะสนามที่ชลบุรีชลบุรีสเตเดียมเนี่ยนะฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเรานะตกไม่ตกนะครับกองเชียร์ก็เต็มสนามนักกีฬาก็เต็มสนามนะครับสมเด็จผู้เล่นของเราในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับมีทางด้านของภูมิรับชีสิริบุญญากุลนะผู้รักษาประตูมีวิชั่นอินอรามมีสุรชัยบุญชารีมีจรพงษ์ช่ำสกุลเนี่ยนะครับมีดนุพลบุปผามีเสวกรพลสันมีพิชยาคงศรีมีนัทกรรัตนสุวรรณมีจักรพลอุปการะนะครับมีศิวาพิกุลหอมแล้วก็มีทางด้านของปวริศบุญมาเลิศนะครับจะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับรอเชียร์กันนะครับน่าจะคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วล่ะผลสกอร์เป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางนะครับหรือว่าทางทรูวิชั่นนาวนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการแสลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือ64คนสุดท้ายนะครับตามรายงานท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับรวงข้าวลันนาธรฤดีนะครับนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับที่72ของโลกเจองานหนักครับเจอกับลินดานอสโกวามืออันดับที่6ของโลกนะจากเช็กเกียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปี2026นะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นเกมนะครับลันนาจะพยายามสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ว่าไปมาก็ซาดต้านทานความแข็งแกร่งระดับแชมป์วิมเบิลดันนะแกรนด์สแลมนะทางด้านของลินดานอสโควานะก็เขาเป็นแชมป์แกรนด์สแลมฟอร์มยังแรงอยู่นะแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ4-6แล้วก็2-6นะครับก็ทำให้ลันนาก็ยุติเส้นทางของ US Open นะครับในรอบที่2นะครับรับเงินกันในการแข่งรายการนี้นะครับ6,400,000 บาทนะครับนะโอ้โหนี่เข้าสู่รอบ2แกรนด์สแลมได้เงินรางวัลสูงนะครับ6,400,000 บาทนะครับส่วนเทนนิส อีกคนหนึ่งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ลงแข่งขันในฐานะมือ94ของโลกนะครับลงแข่งขันในรอบ2เจอกับแลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวางอันดับที่31จากแคนาดาแล้วก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021นะครับนี่ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะเซตแรกสูสีเจอเบรกไป1เกมนะฮะเจอเบรกเข้าไปแล้วก็แพ้ไปนะ4-6พอในเซตที่2เขาพยายามสู้นะเจอเบรกไป3เบรกนะก็แพ้ไป1-6นะครับก็ทำให้ไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับแพ้เฟอร์นันเดสไปนะครับ0-2เซตนะครับคือผมดูแล้วมีการตีเสียเองเยอะด้วยนะมัญชยาอาจจะเกรงไปด้วยนะตีเสียไปก็40กว่าครั้งนะครับนะก็แพ้ไปนะครับไหมมัญชยาก็ได้เงินรางวัลไปก็เกือบ6,400,000นั่นแหละนะเท่ากับเงินของลันนาเลยนะครับได้เงินรางวัลก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็$1,900,000นะคิดเป็นเงินไทยก็6,400,000 บาทโดยประมาณนะครับทั้ง2คนทั้งไหมทั้งลันนาจะได้เงินนอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกอีกนะเพิ่มเติมอีกประมาณ65-70คะแนนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะที่จีนนะฮะการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะนักกีฬาไทยก็ไปแข่งขันกันด้วยผ่านไหมนะก็มีใครบ้างลงแข่งขันมีสุภนิดาเกตทองนะครับลงแข่งขันกับทางด้านของมีสุภนิดาเจอกับใครเจอกับทางด้านของคู่ของซิวเปียนเสือปินเซียนนะจากชุดไทยปีนะครับก็พยายามสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วก็โอ้กว่าชนะในเกมแรกได้นะครับ29-27นะฮะโอ้โหเล่นกันยาวเลยนะในเกมแรกนะครับรายการใหญ่นะรายการนี้เงินรางวัลกว่าตั้ง41 ล้านบาทเป็นเงินไทยนะที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะครับก็เกมแรกชนะกันยาวเล่นเกมยาวเลยนะฮะเรลี่พอยต์อ่ะ29-27อ่ะนะครับสุดท้ายในเกมที่2ก็มาชนะทางด้านของคู่ต่อสู้นะฮะทางด้านของซิลปินเซียนไปนะครับ21-15 2เกมรวดนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะฮะจะไปเจอกับมือเก๋ามือต้นของโลกอย่างอากาเนะยามากุชิโอ้โหงานหนักจริงๆงานหนักจริงๆนะก็รอเชียร์แหละนะครับส่วนคู่ผสมรอบ2ครับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะคู่มือ14ของโลกเจอกับเผิงหยางเจ๋อกับหวงดงปิงนะคู่มือ1ของโลกนะครับอ๋อนะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าไปมาก็แพ้ไปนะครับทางด้านของโอโม่กับปอป้อเจอกับนักแบดนะจากจีนนะก็เขาตัวเก๋าล่ะนะเผิงหยางเจอก็หงดงปิงเนี่ยมือหนึ่งของโลกแล้วแพ้ไป1-2เกมมาตกรอบนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าทางด้านของรวงข้าวยังมีลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอแจ้งให้ทราบนะครับเหมือนจะคู่กับทางด้านของจับคู่กับชิบาฮาระนะจากญี่ปุ่นลงแข่งขันหญิงคู่ด้วยนะก็ได้ลุ้นนะครับมีคู่อื่นด้วยไหมนะฮะของมีอุนอันนากับมูนานะเจอญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันนะฮะชนะมาสเตอร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีวิวกรุตวิทิสารนะเจอกับมือแล้วก็มือท็อปนะซึ่งมีสูสีกับเราเลยนะก็คืออันทอนเซ่นนะครับรอเชียร์เลยทีเดียวนะครับนะสุภนิดาเกตทองจากอากาเนะยามากูชินะครับแล้วก็มีใครอีกนะแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนานะเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับฮิโรตะกับอายาโกะนะวิวกรุ๊ปวิทิสารพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราก็17 นาฬิกาเจอแอนเดรียสอันทอนเซ่นโอ้โหนี่มือสูงมาเจอกันเองเลยอ่ะนะได้เชียร์รายการ China Master 2026นะครับนะที่ประเทศจีนนะครับนะผลการแข่งขันเดี๋ยวก็รอเชียร์นะรอเชียร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในรายการแวดวงกีฬานะครับสำหรับการแข่งขันนะฮะวิวชนะใครวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิวก็ชนะด้วยนะวิวชนะทางด้านของลูกวางซูนะลูกวางซูนะครับจากจีนไป21-17แล้วก็21-12นะครับจะไปเจอกับอันทอนเซ่นนะครับนะคือพลิกไปพลิกมาคู่ของวิวนะจากตามหลังแล้วมาแซงชนะประมาณนี้นะครับคือรายการนี้เนี่ยมีขออนุญาตดูคู่ของเมรัชนกหน่อยนะฮะเมรัชนกนี่แพ้ดาวรุ่งจากบังการีฮะพี่เมฮะ แพ้ทางด้านของคาโยยานานาบานโตว่านะครับ0ต่อ2เกมนะฮะ20 22แล้วก็17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะพี่เมย์นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันลีนิงชนะมาสเตอร์2026นะครับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์750นะครับจากแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับนะไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกอล์ฟรายการนี้นะกอล์ฟรายการที่แข่งขันกันที่ประเทศไทยนี่แหละนะนะครับการแข่งขันกอล์ฟโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีLady Championship เงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายน 2,569 นะครับซึ่งรายการนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนับสนุนนะครับรวมถึงสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็3วัน54หลุมนะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมในผ่านมาถึงรอบนี้นะก็หญิง50นะนักกอล์ฟอาชีพนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับก็อีก13คนนะฮะเงินรางวัลประจำสนามนะก็เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับก็ผลการแข่งขันในวันที่2ผู้นำเนี่ยเป็นคนเดิมนะนะฮะโปรออนอชิรยาศรีวงศ์นะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติแล้วก็มือสมัครเล่นโลกอันดับที่21เจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับสนามที่3และสนามที่4นะฮะวันนี้เก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะฮะเก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับก็สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์นะก็ลุ้นแชมป์เลยแหละผมดูแล้วสกอร์นำห่างนะก็พยายามนำห่างอยู่นะครับทางด้านของอชิรยาศรีวงศ์นะครับนะฮะโดยมีโปรอิ่มนะพัชรัตน์รัตนวรรณนะครับจากสระแก้วอดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024แล้วก็แชมป์ไทย LPGA ปี2026สนามที่8นะที่เทรเซอร์ฮิลล์นะเมื่อเดือนที่แล้วนะ9อันเดอร์พาร์โอ้ตามหลังอยู่สโตรกเดียวเนี่ย2วันนะตามหลังกันสโตรกเดียวได้ลุ้นกันเลยนะครับนะ134กับ103มาสโตรกเดียวนะฮะก็ลุ้นวันพรุ่งนี้แหละนะแล้วก็มีทางด้านของสรัญพรลางคุณเกตรินนะครับแล้วก็มีชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็วิชาดีมีชัยโปรแจนลงแข่งขันด้วยนะตามหลังอยู่ห่างๆนะ139นี่ตามหลังอยู่ประมาณสักตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกนะครับรอพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีออฟแต่เช้ารอรู้เลยนะครับนะที่แดกูนะแดกูเกาหลีใต้นะซึ่งมีการแข่งมาหลายวันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกรายการนี้นะนักกีฬาของไทยไปแข่งขันกันด้วยนะนะอย่างโค้ชปูเวทไวรารานะก็ไปแข่งขันบุญถึงศรีสังก็ไปแข่งขันนะครับไปแข่งขันกับนักกีฬาหลายชาตินะครับกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกเนี่ยนะเป็นรายการใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอังกฤษมองโกเลียนะสเปนออสเตรเลียคือมาทั้งโลกอ่ะมาแข่งขันกันและของเราเนี่ยทางด้านของคุณตาสว่างนะก็ไปแข่งขันนะ109ปีแล้วยังแข็งแกร่งนะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับหลายๆท่านอายุเกิน100นะหลายๆท่านก็40กว่า40อัพก็ไปแข่งขันกันนะครับก็สรุปการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายในการขออภัยนะวันนี้วันสุดท้ายนะฮะการแข่งขันรายการสุดท้ายที่เราแข่งขันก็คือ4คูณ400เมตรรุ่น50ปีหญิงนะครับเราก็ไปสู้กับทางด้านของสหรัฐนะครับสู้กับทางด้านของมองโกเลียสู้กับออสเตรเลียอย่างสนุกนะครับสุดท้ายไม่ได้เหรียญนะก็ประคองเข้าอันดับที่5นะครับเราคณะของทีมกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะครับได้เหรียญรางวันทั้งหมด7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ำคืนนี้21นาฬิกานะคุณตาสว่างกันตาพราหมณ์106ปีนะขออภัยคว้ามา2เหรียญทองนะครับนะคุณตายังวิ่งได้ยังพุ่งแหลนได้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะจากนายกเทศมนตรีเมืองแตกูนะฮะนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในโลกที่เดินทางมาแข่งขันนะก็คือคุณตาสว่างจันทพรามนะ106ปีคิดดูว่ายังวิ่งได้ยังเล่นในทายผมให้ลานได้นะครับถึงแม้ว่าจะแข่งคนเดียวแต่ว่าแข่งจบถูกกติกานะครับคุณตาก็ลงแข่งขันนะฮะสร้างความชื่นมื่นนะฮะส่วนของคนไทยนะที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะได้เหรียญรางวัลก็คือป้าปานะสมสง่าบุญนอกนะครับได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะป้าปานก็โอ้โหอายุเยอะเหมือนกันนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับนี่คือ เรื่องของกีฬาผู้สูงอายุนะฮะประเทศบ้านเราก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับนะนักกีฬาอยากเป็นทีมชาติอาวุโสก็ไปแข่งขันกันนะครับ เรื่องของเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมวยเนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแล้วนะครับในการลุยศึกเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นกลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมบรรจงสินสิริวีรพลจงจอหอนะจักรพงษ์ยมโคตรนะครับแล้วก็มากกว่า90กิโลก็คืออัตพงษ์แสงเทพนะครับนะนี่คือตั้งแต่รุ่น55 60 70 80 90กิโลนะครับก็ความหวังไม่ว่าจะเป็นกลางปีนะบรรจงวีรพลนะก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนหญิงนะก็มาจากผ่านเวทีเอเชียนเกมผ่านเวทีโอลิมปิกกันมาหมดแล้วนะครับนะ51กิโลจุธามาศรักษัตริย์54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลปุณวีรื่นรถ65กิโลระดับเหรียญโอลิมปิกก็คือจันแจ่มสวรรค์เพ็งนะครับ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับนี่นักมวยของเราและชายและหญิงนะครับชาย6หญิง5 11รุ่นนะจะได้เหรียญมากี่เหรียญรอลุ้นรอติดตามกันนะครับโดยมีหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับมีทัศกรสนกรุณานะอภิชาติภูลศรีนะพนุงชัยพันนุมานะเป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชนะครับนี่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับก็วันที่8กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะก่อนเข้าแข่งขันนะการแข่งขันมวยนี่วันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนะนักกีฬาของเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณสัก8วันนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมนะแล้วก่อนเข้าแข่งขันนะก็ได้ลุ้นนะฮะสำหรับทางด้านของทีมมวยของเรานะฮะจะได้เรียนหรือไม่นะรอติดตามกันนะครับไทยลีก2นี่กำลังจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังนะฮะนัดปัตตานีนะฮะเปิดบ้านจะบอกเปิดบ้านไม่ได้สินะเพราะว่าไม่ได้เล่นที่เรนโบว์สเตเดียมนะก็ปัตตานีจะเปิดสนามสงขลานะเจอกับทางด้านของ BG ปทุมนะโอ้นะปัตตานีนะตารางแข่งขันนะก็วันพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับปัตตานีขนรถบัสน่ะข่าวว่าขนรถบัสกันแบบโอ้โหก็หลายคันรถอ่ะนะท่านนายกอบจนะฮะแล้วก็ทางของผู้บริหารนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งขันที่เรนโบว์ตอนนี้ก็คือการที่เรนโบว์สเตเดียมบอกคุณฟังก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะเป็นลู่วิ่งรอบสนามนะไม่สามารถจะแข่งขันได้นะลู่วิ่งรอบสนามนะก็อยู่ช่วงของการก่อสร้างนะก็ผู้รับเหมาก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม TOR แหละนะครับก็ทำไมปัตตานีไม่สามารถใช้แข่งขันได้ก็ได้พูดคุยนะร่วมมือกันกับทางสงขลานะไปใช้สนามติลสุรานนท์นะครับปัตตานีขนรถบัสมาแน่นอนน่าจะถึงแล้วล่ะนะกองเชียร์ไปรอล่วงหน้าแล้วนะนักฟุตบอลก็ไปสร้างความคุ้นเคยที่สนามแล้วนะครับเจอกับ BGPU นะครับเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นเมสซี่เจมาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ย19นาฬิกาปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะไปทำให้ BGPU ได้รู้ว่าปัตตานีชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะขึ้นมาจากไทยลีกทีมไทยลีก3นะมาไทยลีก2แล้วก็ขึ้นชั้นมาอยู่ไทยลีก1นะทำให้ BG ได้รู้ว่าปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะยิงได้แม่นยิงได้คมนะมาลอนซินวาเอกชัยสำเรเจนพบโพคีนะยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่เล่นอยู่นะแล้วก็ได้นักเตะต่างชาติมานะฮะเมนเดสนี่จากบราซิลได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะวันก่อนที่มาเปิดตัวนะกับธนาคารอิสลามนะสนับสนุนปัตตานีนะครับนอกจากนั้นคู่อื่นๆในสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษราศีสลายเจอการท่าเรือยังมีอยู่นะครับนะก็ลงแข่งขันกันไปแล้วก็ระนองเจอระยองเจอประจวบอยุธยาเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ลำพูนเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟุตบอลลีกนะครับคิกออฟไปแล้วนะคิกออฟไปแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะพูดถึงฟุตบอลแล้วนี่นะนักเตะเมืองทองนี่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่ทรูแบงคอกแล้วนะค่าตัวเนี่ยทรูแบงคอกซื้อคณะคำยก20ล้านนะก็ตอนนี้เมืองทองมีภาระเรื่องหนี้สินนะนักเตะหลายคนแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่กี่คนล่ะ19คนนะนะจะเปิดไทยลีกแล้วนะไปเรียนอุตรดิตถ์ FC ขึ้นส่งชื่อนักเตะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนักเตะหมายเจริญศักดิ์ประกรณ์เปรมพักเซรี่แมมบ้านะลงชื่อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจกับเมืองทองด้วยนะหล่นไปอยู่ทาลีก2แล้วนะนะครับมีเรื่องของเงินทองด้วยนะครับนะก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนอีกคนนึงต้องคุยเลยนะอยากจะกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหลายรอบนะลีซอธีรเทพวิโนไทยนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่ามีแพลนที่อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะ พราะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะสารฝันยิงประตูในลีกสูงสุด100ประตูเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับลีซอธีรเทพวิโนไทยนะครับยิงประตูในลีกสูงสุดไปแล้ว96ประตูนะฮะขาดอีก4ลูกเท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาขาดอีกกี่ลูกนะ1,000ประตูลีซอบอกไม่ต้องขอลีกสูงสุดนะ96ขออีก4ลูกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ยังก่อนนะเล็กแรกยังก่อนนะเพราะยังคุยกับบางสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องข้อจำกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสในกองนะในเล็ก2นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลายๆสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของโควต้าเนี่ยอยากจะใช้ต่างชาติมากกว่านะก็ต้องไปดูกันนะต้องแย่งกันเยอะไงนะระดับรีซอร์เนี่ยนะคืออายุเยอะแล้วความฟิตต้องเยอะด้วยนะครับไปยิงกองหน้าเป้านะก็ลำบากหน่อยนะคือเจ้าตัวก็อยากจะสารฝัน100ประตูในไทยลีกแหละนะเลข2อาจจะได้เห็นนะครับ100ประตูไทยลีกมีใครบ้างเนี่ยจำได้ว่าคนไทยเนี่ย8คนนะครับพี่พบอ่อนโมสรายุทธชัยคำดีคริสตันซินวาเทียสินแดงดาเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเดียโกซานโตนะดารันบอสโควิดเลอันโดอัสซัมเซานี่นะครับทางด้านของรีซอร์อยากจะเป็นคนที่9นะครับรอติดตามกันพรุ่งนี้เชียร์ปัตตานีนะเปิดเจอกับ BGPU นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเวลา9นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่ง

0: ลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติตราทันนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอหุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
4: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเขาไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือหนึ่งหัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณ100,000 บาท
3: นายพัทรพงศ์กล่าวอีก

0: ว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Educationนำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนต์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPassเพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินPISA 2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงติระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
3: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายและแก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฝ่อด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลก กเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
7: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได
9: ้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศคือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
8: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จ ด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายเฟิงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม21-15 21-23 และ17-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
12: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้วยค่ะโดยชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในวันนี้นะคะก็นำตอนต่อจากเมื่อวานมานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของสองเด็กหญิงที่ไม่พอใจในเรื่องของอาหารค่ะทั้งอาหารที่บ้านและอาหารกลางวันที่โรงเรียนสองมักจะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงข้างน้อยควรมีสิทธิ์เลือกบ้างหรือไม่เมื่อประธานนักเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารได้ซึ่งกำหนดให้มีเมนูที่ทำจากฟักทองในทุกๆวันสองจึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนเมนูอาหารของโรงเรียนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งคำถามต่อหลักการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองค่ะ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดุถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแล้วว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวซะนี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคลื่นคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำปรับแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองแล้วก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่

พักหลังมานี้ฉันได้ยินพ่อและแม่บ่นเป็นประจำถึงยอดขายของที่ร้านที่มีแต่ลดลงเรื่อยๆเพราะชาวบ้านได้ซื้อทั้งเมล็ดเครื่องมือรวมถึงปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆจากบริษัทใหญ่ที่เข้ามาบอกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ชาวบ้านปลูกด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำทางนายกอบต.ก็ไม่ได้จัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งตามที่พูดไว้ว่าจะมีการทบทวนแต่กลับออกเป็นแผนพัฒนาสนับสนุนการปลูกฟักทองอีกชาวบ้านเลยดีใจกันยกใหญ่แล้วก็หันไปปลูกฟักทองแทนการปลูกข้าวแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อตามที่บอกกล่าวกันเอาไว้น้ำในตำบลส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับการปลูกฟักทองทำให้ชาวนาที่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนาจนชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่พอใจแล้วก็ได้ไปรวมตัวกันที่ทำการอบต.ท่านบอกว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งแต่ก็หายเงียบไปจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาอบต.โดยที่พวกเราบางส่วนยังไม่เห็นด้วยเสียงของคุณลุงคนที่คัดค้านในการประชุมครั้งแรกท่านนายกพวกเรามีปัญหาจากแผนที่ท่านทำทำไมท่านนายกถึงนิ่งเฉยแบบนี้เสียงของคุณป้าซึ่งเป็นชาวนาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพื่อที่จะทำนาต่อเลยถ้าท่านไม่แก้ปัญหาก็ออกจากตำแหน่งให้คนที่แก้ปัญหาได้มาทำแทนเสียงพ่อของพึ่งที่ปลูกฟักทองมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีบริษัทมารับซื้อตามที่สัญญาเอาไว้จนแล้วจนรอดท่านนายกอบต.ก็ออกมาพร้อมกับโทรโข่งประกาศดังกึกก้องอย่างชัดเจนว่ามีชาวบ้าน3ใน4เลือกให้ผมมาเป็นนายกอบต.แต่พวกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้ผมฟังเสียงพวกท่านก็คงไม่ได้เพราะว่าผมเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกผมมาซึ่งผมเรียกว่าประชาธิปไตยพร้อมกับหายเข้าไปในที่ทำการอบต.อีกครานี่เหรอประชาธิปไตยอย่างที่เขาว่าไม่เห็นจะดีเลยซ้ำเลือกมาแล้วยังสร้างปัญหาให้อีกชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นแล้วก็แสดงอาการผิดหวังนั่นสิหมดหวังจริงๆคงต้องพึ่งพาตัวเองกันแล้ว

หลังจากเหตุการณ์ที่ที่ทำการอบต.ชาวบ้านบางส่วนได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่นายกอบต.พูดไว้แล้วก็ได้อัปโหลดในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นายกอบต.อย่างมากมายการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเพราะว่าเราฟังเสียงของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยการนั่งเสียงข้างมากแต่เมินเสียงข้างน้อยแล้วมาบังหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหนึ่งในคอมเมนต์ในวิดีโอวิจารณ์ถึงคำพูดของนายกอบต.ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังถูกสื่อโทรทัศน์ช่องหลักนำมาไปเสนอข่าวอีกตั้งหากนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ฉันได้ยินชื่อตำบลของตัวเองออกทีวีแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีแน่เพราะหลังข่าวออกทีวีได้ไม่นานในอำเภอจึงเข้ามาสอบสวนแล้วก็พบว่านี่เป็นขบวนการฟักทองลวงโลกจึงได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าขบวนการฟักทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำบลที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆตำบลด้วยกันมีการวางแผนตั้งแต่ระดับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อยากจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายเครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านแล้วก็ร่วมมือกับนายกอบต.ของหลายตำบลเพื่อผลักดันให้เป็นแผนพัฒนาของอบต.โดยที่สภาอบต.ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนถ่วงดุลแทนชาวบ้านก็กลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ชาวบ้านได้เงินที่มากขึ้นแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นขบวนการนี้ยังลามไปถึงในระดับโรงเรียนที่ฉันกำลังเรียนอยู่เมนูฟักทองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นเกิดจากลูกของนายกอบต.ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตประธานนักเรียนเขาเป็นคนเสนอต่อคุณครูถึงเมนูฟักทองต่างๆโดยอ้างว่าดีกับนักเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อของตัวเองที่มีไร่ฟักทองติดกับโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลดั้งเดิมที่โรงเรียนให้สิทธิ์กับประธานนักเรียนในการเลือกอาหารได้สัปดาห์ละ2วันนั้นก็เพื่ออยากให้เด็กๆได้เสนอเมนูที่อยากทานต่อตัวแทนของนักเรียนแต่เมื่อคนที่เป็นตัวแทนไม่เคยรับฟังเสียงของนักเรียนแล้วก็เลือกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลก็ตกอยู่ที่ชั้นแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องมีฝันร้ายกับอาหารกลางวันของโรงเรียนไปอีกนานตั้งแต่วันนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นประธานนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดฉันกล่าวท่ามกลางกลุ่มเพื่อนด้วยท่าทางจริงจังราวกับว่าจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีฉันอยากเป็นตัวแทนให้ทุกคนได้เข้ามาบอกว่าอยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรแล้วฉันก็ไม่อยากกินเมนูฟักทองอีกแล้วแต่ถ้ามีคนยังอยากกินฉันก็จะฟังเสียงของเขาเพื่อนบางคนถึงกับหัวเราะออกมาแต่ฉันพูดด้วยความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

หลังจากที่นายกอบต.คนเก่าต้องออกจากตำแหน่งไปก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยบ่นถึงประชาธิปไตยก็ยังคงมาเลือกในครั้งนี้ทำให้ฉันอดถามพ่อเสียไม่ได้พ่อคะทำไมประชาธิปไตยเป็นแบบนี้คนถึงยังอยากมาเลือกตั้งกันล่ะคะฉันถามพ่อด้วยเสียงเจื้อยแจ้วแสดงถึงความอยากรู้ตามประสาเด็กในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีผู้นำที่ดีแต่ภายในระบบนี้เราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เลือกผู้แทนหรือว่าผู้นำใหม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกคนที่ฟังเสียงประชาชนแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาก็ตามพ่อตอบด้วยภาษาชวนสับสนแต่ฉันก็พอจะจับใจความได้บ้างแล้วทำไมทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่หนึ่งถึงไม่เคยฟังว่าหนูอยากกินอะไรบ้างฉันบ่นต่อหน้าครอบครัวพ่อขอโทษนะที่พยายามจะสอนลูกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กลับทำให้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในครอบครัวซะเองเผด็จการอะไรนะคะยิ่งพ่อพูดฉันยิ่งงงกับคำศัพท์แปลกๆของพ่อเอาเป็นว่าพ่อจะฟังเสียงของสองให้มากขึ้นนะลูกแม่บอกกับฉันถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินพิซซ่ากันได้หรือยังคะใครโหวตให้สองบ้างยกมือขึ้นเสียงของพี่หนึ่งถามทุกคนในบ้านแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ทางบ้านยกมือโหวตให้เมนูที่ฉันอยากกินถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปกินพิซซ่ากันเถอะพ่อกล่าว

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัฒจันทร์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบหารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบเพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณี ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่สอดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27บวก700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสอีกแล้วนะคืนนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงสำหรับผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับฝนยังตกต่อเนื่องนะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาโอ้โหตกหนักเลยนะแถวแถวดินแดงห้วยขวางนี่ชุ่มฉ่ำเลยนะครับขับรถระวังกันด้วยนะมีฝนตกอาจจะถนนลื่นประสบอุบัติเหตุกันง่ายๆคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถเก๋งก็ดีต้องเรามาระวังกันรวมทั้งเพื่อนร่วมทางคนเดินทางด้วยนะฮะสุขภาพก็ยังต้องดูแลต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าไข้หวัดยังระบาดอยู่เยอะเนาะโควิด-19 ก็มีตัวเลขที่สูงพอสมควรนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดโควิดไข้หวัดใหญ่ดูแลกันนะสร้างร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้กินอาหารก็กินร้อนๆนะเลือกอาหารให้เหมาะสมช้อนกลางต้องใช้ถ้าเป็นไข้เป็นหวัดใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายไปติดคนอื่นเขานะสมุนไพรใช้ให้เป็นก็เป็นประโยชน์นะครับสมุนไพรดีๆของเราก็มีมากมายเลือกใช้เอานึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมชั่วโมงหลังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาเป็นประจำแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคเชิญครับอาจารย์ครับฝนตกไหมช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรี
3: แถวบ้านหนูยังไม่ตกนะคะ
2: ไม่ตกไม่เป็นไรครับว่าดีครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันค่ะ
2: ขมิ้นชันโ
3: อ้ใช่ค่ะ
2: อันนี้เป็นสมุนไพรที่แบบนานมากใช้กันมาเป็นพันๆปีเลยครับผม
3: ใช่ค่ะก็เป็นอาหารนะคะเป็นยาเป็นเครื่องเทศของมนุษย์เนี่ยมานานนับพันปีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปเปิด YouTube ดูว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะคะก็เลยเห็นว่าสมุนไพรที่ทั่วโลกเขายอมรับเป็นอันดับต้นๆเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าคนไทยก็รู้จักก็หนีไม่พ้นขมิ้นชัน
2: คือใช้ได้หลายรูปแบบมากขมิ้นชันเนี่ยเนาะอาจารย์เนา
3: ะ
2: เป็นอาหารเป็นยาแล้วก็ดูแลผิวพรรณก็ได้
3: ค่ะคือพอตัวเองเสิร์ชเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยทูเมอริกนะคะหรือว่าคือคูมินที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือแล้วเราก็กรองดูว่าเอาคลิปที่แบบคนดูหลักหลายๆล้านอย่างเงี้ยนะคะบางอันเป็น10ล้านเลยนะเป็นแบบของหมอต่างประเทศเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละนะคะที่เขามาทำคลิปเป็นของคนต่างชาติเนี่ยนะคะซึ่งพอเราไปอ่านคอมเมนต์แบบหลายๆ10คอมเมนต์

0: ในหลายๆคลิปอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเจอประสบการณ์การใช้ของผู้คนที่เป็นฝรั่งอะนะคะคือเขาก็จะมาคอมเมนต์ในคลิปนั้นว่าเขามีประสบการณ์ยังไงซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะตรงกันก็คือหมายความว่านอกจากเรื่องของลำไส้แล้วเนี่ยนะคะเขายังมีช่วยในเรื่องของการแก้ปวดข้อได้ด้วยนะคะแก้ปวดข้อแก้ปวดเข่าข้ออักเสบนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกินไปแล้วภูมิแพ้หายซึ่งประสบการณ์พวกเนี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองอ่ะก็เคยได้ย
1: ิน
0: คนไทยที่เป็นใช่ที่เป็นผู้ป่วยมารีวิวมาเล่าให้ฟังอยู่นะคะแล้วก็บางคอมเมนต์เนี่ยก็มีการอ้างถึงว่าคุณตาคุณยายอะไรของเขาเนี่ยก็อายุเกินร้อยหรือว่าเป็นหลักร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าท่านก็เหมือนกับว่ากินขมิ้นชันอยู่ในชีวิตประจำวันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือส่วนตัวเนี่ยมองว่าคือยุคเนี้ยเราอยากจะกินอาหารเป็นยาเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าจะกินให้ได้ทุกวันเหมือนกับว่าไปหาของดีๆมากินใส่ในท้องทุกวันเนี่ยแต่เอาแบบที่ทางลัดง่ายและสะดวกนะคะคืออันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบที่ตัวเองทำด้วยก็คือกินขมิ้นชันอ่ะวันละ2เม็ดนะคะก็คือเราเหมือนแบบเติมสารต้านมะเร็งสารต้านการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเนาะซึ่งเองก็เลือกกินของอภัยภูเบศรนี่แหละเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพร 100% คือมันเหมือนเรากินจากอาหารเลยอ่ะเหมือนเรากินจากผงเง่าแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าเราไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นอ่ะเขาทำแบบอภัยภูเบศรหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้คือเราไม่ได้ต่อว่าแต่เราไม่รู้นะคะ เพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยในกระบวนการผลิตยาค่ะมันอาจจะต้องมีแบบแป้งมีสารช่วยไหลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นในกระบวนการที่ทำให้ผงยามันโฟลว์เข้ามาในเม็ดตอกอัดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่ายี่ห้ออื่นเราก็ไม่เคยไปเห็นไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของอาเวฮูเบตเนี่ยด้วยความที่ทำมายาวนานแล้วก็โรงงานผลิตยาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเขาเรียกว่าถูกออกแบบโดยวิศวกรคือออกแบบขึ้นมาใหม
1: ่
0: ตั้งคือตั้งนานแล้วนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าคล้ายๆกับว่าพอทำมานานเนี่ยก็คือเราก็รู้แหละว่าเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะกินผักกินอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่ากินผักก็กลัวยาฆ่าแมลงอีกกลัวสารพิษอีกใช่ไหมคะแต่ว่าของอภัยภูเบศรเนี่ยมั่นใจได้เลยก็คือเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะแล้วแม้ว่าปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเราก็ยังมีการตรวจสอบซ้ำอีกนะคะในกระบวนการ QC ยาเนี่ยก็คือจะต้องมาตรวจว่าไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีโลหะหนักตกค้างอะไรเงี้ยไม่มีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆปนอย่างเงี้ยนะคะ
1: แ
0: ล้วก็อบมีการอบจนแห้งไม่ให้เกิดเชื้อลงเชื้อราอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นส่วนตัวก็มั่นใจอ่ะแล้วก็อยากบอกต่ออ่ะคือไม่ได้อยากจะขายของหรอกแต่ว่าคือมั่นใจจริงๆว่าของอภัยภูเบศรอ่ะ
1: แนะนำของดีให้ได้ใช้กันว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะอย่างพี่สาวหนูเนี่ยเขาก็เป็นแม่ค้าแบบขายของเนาะแต่ว่าจริงๆเขาจบด้านสาธารณสุขนี่แหละนะคะแต่ว่าก็มาช่วยที่บ้านค้าขายเขาก็บอกว่าอันนี้คือคำพูดของพี่นะเขาบอกว่าพี่ต้อมอ่ะเป็นคนใจใหญ่ทำของดีทำอะไรแล้วทำดี
1: ใช่เต็มที่เขาเต็มที่อยู่แล้วดร.ต้อมเป็นคนแบบนั้นจริงๆ
0: ต้องเต็มที่เคยเป็นลูกน้องพี่ต้อมอยู
1: ่หรอ
0: ใช่ๆสมัยก่อนนะเคยทำงานที่มูลนิธิอภัยภูเบศรค
1: ่
0: ะเขาก็จะรู้ว่านิสัยใจคอของผู้นำผู้บริหารเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือไม่ใช่แบบหัวการค้าจ๋าน่ะคือรายได้กำไรมันก็ต้องมีแหละแต่ว่าเพราะมันต้องมาเนาะจ่ายเงินเดือนผู้คนที่เราจ้างเขามาอะไรอย่างน
1: ี้
0: แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอากำไรเกินควรจนล่ำจนรวยเพราะว่าองค์กรเนี่ยมันก็เป็นองค์กรแบบ มูลนิธิด้วยเงินส่วนหนึ่งก็มีการแบ่งปันมาที่ทางโรงพยาบาลที่เป็นราชการอะไรเงี้ยนะคะเออแต่โดยนิสัยใจคอพื้นฐานของดร.ต้อมเนี่ยท่านคือถ้าเป็นผู้บริหารใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่คือมีใจอ่ะมีใจรัก
1: ใช่
0: แล้วก็ได้คือได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำอะไรก็คือ
1: เต็มที่
0: ทำของดีนะคะเอออันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเลือกของอภัยภูเบศเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้ของไม่ดีแล้วไม่ใช่ของที่มันแพง
1: จนจับต้องไม่ได้ด้วย
0: ใ
1: ช่ใช่ใช่อ
0: ย่างขมิ้นชันของเราเนี่ยก็60เม็ดเนาะ80บาท
1: ใช
0: ่80บาทนี่ราคามาตรฐาน
1: ครับ
0: แต่ว่าบางที่ก็บางเจ้าบางร้านรับไปก็อาจจะเป็นลดหรือว่าอาจจะมีโปรโมชั่นตามสถานการณ์อะไรเงี้ยนะคะทีนี้คำถามที่เจอบ่อยเนี่ยเกี่ยวกับขมิ้นชันก็คือต้องกินคู่กับพริกไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคนก็จะอ่านเจอว่าเออมันมีงานวิจัยสมัยใหม่ว่าถ้ากินคู่กับพริกไทยเนี่ยการดูดซึมของสารในขมิ้นชันเนี่ยมันจะเข้ากระแสเลือดเนี่ยได้เยอะมากขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงนะคะว่าถ้าเรากินขมิ้นชันร่วมกับผงพริกไทยอ่ะนะคะเออมันก็จะทำให้อัตราการดูดซึมของยาเนี่ยนะคะปกติเรากินเข้าไปในท้องใช่ไหมคะแต่ยาเนี่ยมันต้องดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าไปอยู่ในเลือดแล้วก็ไปส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้ากินพริกไทยร่วมเนี่ยมันจะดูดซึมได้เพิ่มจริงๆนะคะในเชิงของการศึกษาสมัยใหม่นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนโบราณคนสมัยก่อนนะเขาไม่เห็นจะต้องมากินพริกไทยเป็นกิจจะลักษณะกับขมิ้นหรือว่าเขาไม่เห็นจะต้องไปใช้สารสกัดขมิ้นเลยอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าจะหาเหตุผลที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมันก็พอที่จะมีเขาอยู่บ้างนะคะคือเขาบอกว่าการดูดซึมของขมิ้นชันในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยจริงๆไม่เท่ากันเลยนะคะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยดูดซึมขมิ้นชันไม่เท่ากันเนี่ยแม้ว่าจะกินในปริมาณเท่ากันยี่ห้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะเชื้อประจำถิ่นที่มันมีอยู่ในลำไส้ของเราทุกคนเนี่ยแต่ว่าความหลากหลายสัดส่วนเชื้อเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละวันแต่ละช่วงเวลาบางทีก็มีความแตกต่างกันด้วยในคนคนเดียวกันนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเรามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้การดูดซึมขมิ้นชันเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วขมิ้นชันเนี่ยสมมติเรากินแบบผงเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารออกฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่แค่สารเคอร์คูมินเท่านั้นคือเราอาจจะได้เคยได้คำว่าเคอร์คูมินเน
1: า
0: ะเคอร์คูมินเนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญตัวหลักที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่มีการศึกษาเยอะนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของพืชทุกอย่างบนโลกใบเนี่ยไม่ได้มีสารออกฤทธิ์เดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งเนาะเวลาเรากินแบบตามธรรมชาติเนี่ยมันจะได้สารอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นในขมิ้นชันเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีสารชนิดอื่นเช่น DMC BDMC คืออันนี้คือชื่อย่อนะคะคือชื่อเต็มๆก็คือ Dimethoxycurcumin Bisdimethoxycurcumin อะไรเงี้ยคือเขาก็จะตั้งชื่อตามโครงสร้างทางเคมีที่พบอะนะคะเอาเป็นว่ามันไม่ได้มีแค่เคอร์คูมินแล้วก็เขาพบว่าสารอนุพันธ์อื่นๆเนี่ยอย่าง DMC BDMC พวกเนี้ยนะคะมันมีความเสถียรคืออยู่ในร่างกายแล้วมันสเตเบิลน่ะคือมันไม่ได้ถูกขับออกไปเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเสถียรมีความคงตัวการดูดซึมดีกว่าแล้วก็มีฤทธทางชีวภาพที่ดีไม่แพ้คือคูมินนะคะคือบางครั้งเนี่ยเขามีการดูอย่างเช่นฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเนี่ยไอสารพวก DMC BDMC ที่เป็นอนุพันธ์ที่เจอในขมิ้นเนี่ย นะคะฤทธิ์แรงกว่าเคอร์คูมินด้วยคือต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่จะไปเป็นมะเร็งเนี่ยได้แรงกว่านะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าเราจะต้องกินสารสกัดหรือจะต้องไปกินคู่กับพริกไทยเท่านั้นเนาะคือมันขึ้นอยู่กับว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเราดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เปลี่ยนตัวผงขมิ้นเนี่ยให้เป็นสารออกฤทธิ์ที่หลากหลายนะคะบางตัวเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะละลายน้ำได้ดีขึ้นพอมันละลายน้ำได้ดีขึ้นสารไหนที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นมันก็เหมือนกับว่าจะดูดซึมเข้าไปสู่ในน้ำเลือดอ่ะได้ดีขึ้นก็จะแสดงฤทธิ์ลดอักเสบต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาเคยมีการศึกษาการหมักสารจากขมิ้นชันกับเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เอาเชื้อในลำไส้ของคนเนี่ยมาพิสูจน์นะคะโดยทำในหลอดทดลองก็เพราะว่าขมิ้นเนี่ยมันทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นมันมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อและไปส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยเจอได้กับอีกตำรับหนึ่งก็คือตรีผล
1: าน
0: ะคะ
1: อ
0: ย่างเช่นเขาบอกว่ามันทำให้ตระกูลดีๆอย่างพวกแลคโตบาซิลัสนะคะหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียมพวกนี้มันจะเป็นเชื้อโปรไบโอติกที่เขาชอบสกัดมาขายให้เราอะหรือว่าใส่ในพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพวกเนี้ยนั่นแหละก็คือถ้าเรากินขมิ้นชันเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อเหล่านี้มีทิศทางการโตมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นด้วยนะคะแต่บางอย่างต้องใช้เวลานะคะคือบางทีเนี่ยอาจจะต้องกินสักอย่างน้อยเนี่ย4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์ขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยพื้นฐานของสมดุลจุลินทรีย์ในบางคนเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวมากนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของอาหารยาฆ่าเชื้อที่เรากินเข้าไปหรือว่าความเครียดการนอนเองเนี่ยก็มีผลต่อสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นถ้าเรากินต่อเนื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับลำไส้ไปแต่ถ้าเราเป็นเรื่องของฤทธิ์ขับลมนะคะเขาเรียกว่าเป็น local effect คือออกฤทธิ์เฉพาะที่เนี่ยอันนี้กินไปปุ๊บเนี่ยไม่กี่นาทีก็เห็นผลละถ้ามันมีลมค้างอยู่ในท้องก็อาจจะเลอหรืออาจจะผายลมออกมานะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยถ้าเรากินเพื่อหวังผลเรื่องของลำไส้เนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเสียเงินแพงไปซื้อสารสกัดหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินคู่กับพริกไทยเพราะบางคนกำลังลำไส้อักเสบอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับยาที่มันมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะคะก็เหมาะกับการกินขมิ้นชันธรรมดาเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยถ้าใครเคยแกะผงมาชิมมันก็จะฝาด
1: เฟื่องๆครับผมใช่ครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งฤทธิ์ฝาดตรงนั้นแหละมันเป็นฤทธิ์ที่ช่วยสมานแผลนะคะคือลดยาแต่ละรสของสมุนไพรเนี่ยมันจะบอกถึงฤทธิ์ยาได้นะคะถ้าฤทธิ์ฝาดมันจะช่วยสมานแผลในลำไส้ในกระเพาะได้ซึ่งเวลาเรากินผงขมิ้นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่สารสกัดหรือว่าไม่ใช่คู่กับพริกไทยเนี่ยความเข้มข้นของขมิ้นชันเนี่ยมันก็จะพบสูงมากเลยบริเวณเยื่อบุลำไส้นะคะแล้วมันก็จะออกฤทธิ์โลเคอลตรงนั้นแหละตรงเฉพาะที่ในการลดการอักเสบของลำไส้นะคะในการรักษาชั้นเมือกของเยื่อบุผิวลำไส้ให้มีความสมบูรณ์นะคะไม่ให้มีถูกทำลายจากกรดหรือว่าบางการศึกษาเนี่ยเอาไปดูเลยว่ามันสามารถที่จะปกป้องเยื่อบุกระเพาะหรือลำไส้จากแอลกอฮอล์ได้ไหมจากยาแก้ปวดที่มันกัดกระเพาะได้ไหมซึ่งขมิ้นชันสามารถทำได้นะคะแล้วก็เขายังมีการศึกษาที่น่าสนใจคือเอาหนูเนี่ยมาให้กินอาหารที่มัน เขาเรียกว่าเวสเทิร์นไดเอทคืออาหารทางตะวันตกที่มันไม่ค่อยเฮลตี้อ่ะนะคะเป็นแบบอาหารไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถลดพิษของอาหารได้คือการอักเสบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือร่างกายเราอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเข้าไปถ้าเรากินของที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการอักเสบในร่างกายนะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่ามันไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือไปลดการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะแต่อันนี้คือเขาทำในหนูนะคะทำในหนูเพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถทำได้ในคนอ่ะคือเอาคนมากินของไม่ดีมันอาจจะผิดจริยธรรมในการวิจัยคือเขาอาจจะไม่อนุมัติให้ทำวิจัยค่ะแต่ว่าในชีวิตจริงของคนหลายๆคนเนี่ยก็คือทำแบบนั้นอยู่ก็คืออาจจะไม่ได้กินดีได้ทุกมื้อทุกวันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวหนูเนี่ยคือเขาให้มันได้อาหารแย่ๆเนี่ยนานเลยคือประมาณสัก16สัปดาห์คือ16สัปดาห์ของช่วงอายุหนูก็ถือว่าถ้ามาเทียบกับช่วงอายุคนเนาะก็อาจจะเหมือนกับคนที่กินอะไรไม่ดีมานานมากกว่า16สัปดาห์เพราะว่าหนูมันอายุสั้นกว่าคนนะคะแล้วก็มันยังสามารถที่จะป้องกันไขมันพอกตับในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงด้วยนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเนี่ยเขาพบว่ามันสามารถที่จะออกฤทธิ์ผ่านแกนลำไส้และสมองคือจริงๆแล้วลำไส้เราจะสื่อสารกับสมองอยู่ตลอดเวลาผ่านทางระบบประสาทที่มันเชื่อมต่อกันนะคะจะหิวจะอิ่มจะหลั่งฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการสั่งการจากสมองด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้หนูที่เป็นกระเพาะอาหารเป็นอัมพาตจากเบาหวานหรือว่ามันคือคนที่เป็นเบาหวานมานานๆอย่างเงี้ยนะคะเส้นประสาทมันจะเสียหายทุกที่รวมถึงที่กระเพาะด้วยคือมันจะไม่ค่อยย่อยมันจะบีบตัวช้าอะไรต่างๆเงี้ยนะคะซึ่งเขาพบว่าในหนูที่ได้รับขมิ้นชันเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของแกนลำไส้และสมองเนี่ยคือประสาทลำไส้เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้แบบสมดุลขึ้นเอาไว้ฉันถ้าเกิดจะหาแบบสมุนไพรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดูแลเรื่องลำไส้เนี่ยนะคะคือขมิ้นชันเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นยืนหนึ่งตัวท็อปขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆที่เราแบบคนไทยหากินได้เข้าถึงได้ราคาแบบไม่ได้ว่าเกินที่จะสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเขายังพบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีรายงานทางสถิติพบว่าคนเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนที่บอกว่ากินแล้วเนี่ยรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นหรือว่าอารมณ์แปรปรวนอะไรต่างๆซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ถามว่ามันเขาคิดไปเองหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มีระบบลำไส้ที่ดีเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าการทำงานของสมองของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำงานดีแบบเป็นผลพลอยได้ไปด้วยกันเลยเพราะว่าสมองไอ้ลำไส้เนี่ยมันเหมือนสมองที่สองของร่างกายคือมันมีระบบแขนงประสาทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการหลั่งฮอร์โมนซีโรโทนินอะไรต่างๆที่อยู่ในของเป็นของลำไส้เองนะคะทีนี้เราจะกินเนี่ยก็กินวันละ 1-2 เม็ดได้นะคะกินวันละ 1-2 เม็ดได้ใครจะกินน้อยกว่านั้นก็ได้นะนะคะแต่ว่า 1-2 เม็ดเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเกินแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาชัดเจนเกี่ยวกับระบบย่อยหรือว่าลำไส้อักเสบเป็นกระเพาะอาหารเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็สามารถที่จะกินตามขนาดการรักษาซึ่งอ้างอิงจากในบัญชียาหลักแห่งชาติก็คือครั้งละ2เม็ดวันละ4ครั้งนะคะคือในบัญชียาหลักแห่งชาติบอกเลยว่าวันละ4ครั้งแต่ถ้าแบบจะกินแค่3ครั้งได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะและถ้ากินติดต่อกันก็กินได้2-3 เดือน โดยประมาณแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรคลำไส้เนี่ยสักเดือน2เดือนก็หายแล้วนะคะแต่ว่าระยะเวลาความปลอดภัยที่พูดออกมาว่า3เดือนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการศึกษาในกลุ่มคนที่เป็นไขมันพอกตับเพราะว่านั้นต้องใช้เวลานะคะอันนั้นเขาใช้ถึง3เดือนเลยนะคะถึงจะเห็นผลในการลดค่าการอักเสบของตับนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นเยอะก็คือกินตามอาการได้นะคะก
1: ็
0: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขมิ้นชันเนี่ยเป็นหนึ่งในสมุนไพรตัวท็อปที่เด่นในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะมันถึงได้เอาไปใช้ลดการอักเสบข้อหรืออะไรต่างๆได้เนี่ยคือจริงๆโรคหรือว่าความเจ็บป่วยของทุกโรคอ่ะนะคะจะสามารถอธิบายได้ด้วยเรื่องของการอักเสบคือถ้าไปดูเขาเรียกว่าพยาธิสภาพของการเกิดโรคทุกโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยโควิดติดเชื้อเนี่ยจะมีเรื่องการอักเสบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่มีไว้ปกป้องซ่อมแซมตัวเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดอันตรายอะไรออกไปได้แล้วเนี่ยหรือว่ามันมีความสมดุลแล้วเนี่ยการอักเสบมันก็จะลดลงได้เองตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราไปเขาเรียกว่าถ้าเราใช้ยาสีสัวคืออะไรนิดอะไรหน่อยก็กินยาลดอักเสบลดอักเสบพวกนี้นะคะคือมันอาจจะไปเขาเรียกว่าขัดขวางกระบวนการรักษาตัวเองของร่างกายได้อันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กินยาอะไรเลยเนาะคือมันก็แล้วแต่ความรุนแรงอาการอะไรต่างๆของแต่ละคนนะคะเพราะว่าการอักเสบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายนะคะการกดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกกรณีเนาะเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอย่างเช่นเอายกตัวอย่างแม่ละกันจริงๆก็คนใกล้ตัวนี่แหละ
1: ดีครับดีครับดีครับ
0: คือแม่ก็เป็นคนที่ใช้ยาสเตียรอยทุกวันนะคะเพราะว่าก็คือได้รับวินิจฉัยว่าเป็นรูมาตอยนะคะแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยใช้ถึงวันละน่าจะ20กว่าเม็ดได้หมายความว่าวันแรกเลยที่เจอโรคอ่ะนะคะคือใช้ในขนาดสู
1: งมาก
0: ไม
1: ่
0: เคยมีประสบการณ์โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่หมอจะอัดยาแบบให้คืนจริงมันเป็นวิธีที่
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องตามหลักการ
1: วิชาการ
0: คือเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นหนักมากจริงๆแม่เดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก
1: ็
0: คือเหมือนกับว่าร่างกายมันทำร้ายเนื้อเยื่อตัวเองนะคะเราก็จะต้องไปกดการอักเสบเนี่ยเอาไว้คือเหมือนไปแตะเบรกมันอะไม่งั้นมันโอ้โหเป็นเหมือนไฟโหมตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็ไปลดการอักเสบไว้แล้วก็ค่อยๆปรับลดขนาดลงมาจนทุกวันนี้ก็คืออันนี้เป็นหลักการของทางการแพทย์อยู่แล้วคือถ้าโรคคุมได้เนี่ยค่าการอักเสบอะไรต่างๆในเลือดลดลงเนี่ยหมอเขาก็จะลดขนาดยาให้เราเองนะคะแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยการดูแลตัวเองช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนอารมณ์อาหารการกินเพื่อให้เราเนี่ยคุมโรคได้ดีโดยที่ใช้ยาน้อยที่สุด
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนหลังเนี่ยแม่เขาก็เหลือแค่วันละเม็ดเท่านั้นแต่วันละเม็ดเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป้าหมายที่หมอเจ้าของไข้พอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่พอกินมานานสักเกิน5ปีเนี่ยก็คือเจอว่ากระดูกมันพุนเยอะนะคะคือพุนเนี่ยพุนเองอยู่แล้วด้วยตามวัยตามอายุ
1: ส่วนหนึ่ง
0: นะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นด้วยยารักษากระดูกพุนเลยไงคะคือหมายความว่าพอกระดูกพุนเนี่ยมันก็ต้องใช้ยารักษากระดูกพุนแต่ว่ามวลกระดูกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีท่าจะขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันก็ยังมีเอฟเฟกต์ของสเตียรอยด์ที่ใช้อยู่อ่ะนึกออกไหมคะแต่พอจะไปหยุดก็หยุดไม่ค่อยได้หรอกนะแม่ก็จะแบบเปี้ยไม่มีแรงปวดกำเริบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องแบบ กินกินหยุดหยุดอยู่แบบนั้นน่ะนะคะก็คือไม่สามารถเอายาแบบถอนยาได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ะซึ่งเซียรอยเนี่ยมันก็เป็นยาคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยมันเหมือนยาผีบอกนะคะยาผีบอกยาครอบจักรวาลยาวิเศษอะไรก็เรียกได้คือเวลากินใหม่ๆเนี่ย
1: มันจะชัดเจน
0: โอ้ชะงัดเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะชอบเอาไปผสมกับพวกผงสมุนไพรแล้วก็บอกว่ากินแล้วหายทุกโรคแก้ปวดกระดูกทับเส้นอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสเตียรอยด์ผสมนะคะแล้วก็ยังจับไล่จับกันไม่หมดหรอกอย.อ่ะนะคะอันนั้นเวลาคนเฒ่าคนแก่ไปซื้ออะไรมากินอ่ะต้องดูทะเบียนยาดีๆด้วยคือมันกินแล้วมันหายปวดเนี่ยต้องเอ๊ะแล้วว่ามันวิเศษขนาดนี้เนี่ยมันมีสเตียรอยด์หรือเปล่าเพราะว่าพอกินเป็นนานๆเนี่ยแล้วพวกนี้มันใส่แบบซีสัวคือใส่ไม่รู
1: ้ปริมาณ
0: กะเกณฑ์ขนาดใช่ค่ะพอกินเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะเสี่ยงติดเชื้อนะคะเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจริงๆมันเป็นยากดภู
1: ม
0: ินะคะพอเราไปกดภูมิคุ้มกันร่างกายเราแบบมากๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบติดเชื้อรุนแรงได้โดยเฉพาะแบบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรต่างๆเนาะหรือว่าเคยเจอคนคนแก่เนี่ยคือเลือดอาเจียนแบบอาเจียนเป็นเลือดออกเป็นถังเลยอ่ะคือที่พยาบาลเขาบันทึกไว้นะคะ
1: ค
0: ือเป็นเลือดออกมาเป็นกระแป๋งเลยอ่ะ เพราะว่าเหมือนกับว่าเลือดออกในลำไส้นะคะ ซึ่งอันนี้ก็คือพอไปเช็คตัวเองเป็นคนเช็คยาด้วยมือตัวเองก็ไปเจอเนี่ยแหละผงสมุนไพรแล้วก็พอไปเสิร์ชดูว่าไอ้ยี่ห้อนี้มันอะไรคือมันใช้ชื่อว่าจินดามณีนะแต่ว่าจินดามณีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหมอแผนไทยเขาก็มาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันก็เป็นชื่อยาหนึ่งในทางตำราโบราณแต่ว่าคนเอามาแบบผิดเพี้ยนแล้วก็ไปผสมเซียรอยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชื่อเสียงยา
1: เสียไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตำรับเสียตำรับไปเลย
0: ใช่แต่ว่ามันก็มีประกาศอยู่ค่ะว่าเนี่ยไอเนี่ยมันผสมเซียรอยของทางอย.นะแต่ก็ว่าไอคนที่มันปลอมปนเนี่ยนะคะซึ่งเนี่ยแหละแกก็คือคล้ายๆกับว่าคนแก่คนนี้เขาก็คือเหมือนลำไส้แบบทะลุไปเลยอ่ะเพราะว่ามีกินยาแก้ปวดตัวอื่นร่วมกันเยอะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เสียรอยเนี่ยกินนานๆมันทำให้กระเพาะบางคือมันทำให้เนื้อเยื่อเราอ่ะบางหมดทุกที่แหละค่ะคือหมายความว่าเส้นเลือดก็จะเปาะแตกง่ายนะคะหรือว่า คนกินนานๆก็จะแบบเป็นจ้ำเลือดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระเพาะก็จะบางด้วยนะคะก็คือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดแผลในกระเพาะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกระดูกพรุนนะคะหรือว่าความดันสูงน้ำตาลสูงได้นะคือบางคนเนี่ยพอกินขนาดสูงกินนานๆเนี่ยน้ำตาลความดันจะคุมไม่ค่อยได
1: ้
0: ซึ่งระยะยาวเนี่ยแล้วมันจะไปกดต่อมหมวกไตด้วยคือหมายความว่าจริงๆแล้วร่างกายคนเราทุกคนเนี่ยตรงต่อมหมวกไตอ่ะก็คือไตเรามันจะมีหมวกนิดนึงเขาเรียกว่าต่อมหมวกไตนะคะมันจะทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดนั่นแหละแต่ว่าทุกคนอ่ะมันต้องมีนะคะคือมันจะทำให้เราอ่ะมีเลี้ยวมีแรงลุกขึ้นมาทำงานตอนเช้าเวลาตื่นนอนนะคะแล้วก็คอร์ติซอลมันจะค่อยๆลดลงตามจังหวะเวลาช่วงกลางคืนแล้วก็ทำให้เรานอนหลับได
1: ้
0: คนที่เครียดเขาถึงบอกว่าคนที่นอนยังไงก็นอนไม่หลับเนี่ยบางทีอาจจะเป็นไปว่าคอร์ติซอลมันสูงเติ่งค้างแล้วไม่ยอมลงอ่ะคือเช้าเช้ามันสูงมันจะทำให้เราตื่นแล้วก็มีแรงไปทำงานอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เวลาเราใส่เซียรอยเข้าไปจากข้างนอกอ่ะที่เป็นยานานๆเนี่ยมันสามารถที่ทำให้ร่างกายเราอ่ะไม่สร้างไอ้คอร์ติซอลมันก็คงสร้างเป็นเซียรอยอย่างหนึ่งนะคะคือคล้ายๆว่าไปเอาของข้างนอกมาแทนของธรรมชาติมากๆเนี่ยร่างกายเราก็ปรับตัวโดยการที่ไม่สร้างเพราะนั้นพอกินมานานๆเนี่ยถ้าใครเคยกินสเตียรอยด์ก็จะรู้ว่าหมอเขาจะต้องค่อยๆไต่ยาลงคือเขาจะไม่หยุดเราปุ๊บปั๊บนะถ้าคนที่กินนานๆนะยกเว้นว่าคนที่แบบแพ้ยาแพ้อะไรรุนแรงเขาให้3วัน5วันอันนี้ก็คือหยุดได้เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดกินมาเป็นหลายๆเดือนหลายๆปีเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เราหยุดปุ๊บปั๊บโดยเฉพาะถ้าเกิดเริ่มต้นด้วยขนาดสูงเพราะว่าถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะเปี้ยไปเลยไม่มีเลือดมีแรง เพราะนั้นเราก็จะเจอคนที่แบบว่าไปซื้อยาน้ำสมุนไพรยาผงยาอะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานไม่รู้ทะเบียนแบบกินแล้วหายปวดเมื่อยแต่พอหยุดกินเปี้ยไปเลยไม่มีแรงเนี่ยก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีสเตียรอยด์ผส
1: ม
0: นะคะซึ่งเวลารักษาพวกนี้สมมติไปกินที่มันปลอมปนสมุนไพรอ่ะวิธีรักษาหมอก็ต้องให้สเตียรอยด์กลับเข้าไปนะคะ
1: ครับ
0: คือต้องให้กลับเข้าไปก่อนให้ร่างกายมันปรับตัวก่อนนะคะคือไม่ให้ลงแดงแล้วก็ค่อยๆถอยยาออกมาเขาก็จะลดยาแบบทุกสัปดาห์ทุกเดือนอะไรเงี้ยก็คือดูตามอาการคนไข้อีกทีนึงทีนี้ก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากหาสมุนไพรที่มันลดการอักเสบตามธรรมชาติเนี่ยก็ขมิ้นชันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ว่าลดอักเสบกดได้เหมือนกับสเตียรอยด์แท้ๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีฤทธิ์ของมันอยู่ก็พยายามให้แม่แบบกินบ้างให้แกกินทุกวันวันละเม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขมิ้นชันในวันนี้ค่ะ
1: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะอยู่กับคู่กับคนไทยคนหลายๆชาติมานานทีเดียวนะครับให้อาจารย์อาพักคุณผู้ฟังครับต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆนะไพรเวทของเราทำสมุนไพรแคปซูลเดี่ยวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรคือมิ้นชันแคปซูลฟ้าทะลายโจรแคปซูลขิงแคปซูลเราก็มีนะฮะแล้วก็มีหลายๆตัวนะครับเพชรสังฆาฏก็มีนะครับอภัยโบนแคร์ซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับก็สั่งซื้อได้ทางตัวแทนจำหน่ายนะหรือทางออนไลน์ก็ดีโทรศัพท์ไปก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยหลังเบรกผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมนะในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องภัยพิบัติของเราอยู่ยาต่างๆเดี๋ยวถามอาจารย์อาปรึกษาอาจารย์อาหลังจบสปอร์ต022900473นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยมีผู้ฟังโทรมารอแล้วที่02900473โทรจากไหนครับ
7: จากสุโขทัยค่ะ
6: เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์และคุณประโลมค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: เชิญครับ
7: พอดีหนูอยากทราบว่าพอดีวันที่7เดือนหน้าหนูจะไปทำทีสแกนนะคะแล้วคราวนี้หนูต้องงดง้ามงดอาหารหลัง2 โมงเช้าก็จะทำทีประมาณบ่ายโมงกว่าถึงบ่าย2ประมาณนี้แล้วก็ช่วงที่หลังงดอะถ้าหนูมีการไอหนูสามารถอมยาอมได้ไหมคะพวกอมไม่ได
8: ้หรืออมเงินอ๋อน่าจะได้นะเรานะมันน่าจะแล้วแต่สูตรแต่ว่าไอหรอหลังทำซีทีที่ไหนนะคะ
7: ที่หมายถึงว่าที่ไหน
8: จะทำที่อวัยวะอะไร
7: อ๋อที่ปอดค่ะที่ปอดค่ะคุณหมอจ๋าที่ปอด
8: อ๋อยาอมเหรอ
7: อมบางทีเรามีอาการไออะไรเงี้ยมันอมได้ไหมอ่ะ
8: น่าจะได้อยู่นะคะได้อยู่ค่ะสัก2-3 เม็ดไม่เอายาน้ำเอาเป็นยาอมเพราะว่า
7: เป็นยาอมมาแบงหรือว่าอย่างอื่นที่เป็นอมอะค
8: ่
7: ะ
8: ใช่หรือเป็นสเปรย์เฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: เพราะว่าเขาบอกให้งดน้ำมันหาหนูก็ไม่กล้าไม่มั่นใจตัวเองว่าอมได้ไหมอย่างเงี้ยมันต้องเสียสีทึบด้วยอ่ะเสียสีทึบเข้าไปในเส้นเลือดด้วยอ่ะ
8: แต่ตัวเองยังมีอาการไออยู่เหรอคะ
7: อ๋อมันคือตัวโรคหนูมันสามารถทำให้มีอาการไอได้โรคที่หนูเป็นน่ะมันกระตุ้นให้ไอได้ค่ะนี่หนูก็กันไว้ไง
8: คิดว่าถ้าอมสักครั้ง2ครั้งครั้งละ 2-3 เม็ดเนี่ยน่าจะได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ก็อาจจะโทรไปถามเขาหน่อยนะคือกลัวว่าไม่รู้ใช่อะไรกลัวว่าสียาอมสมุนไพรมันจะไปบดบังอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจในขั้นตอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คือเราก็อาจจะกินเป็นยาแก้ไอเม็ดลงไปในท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยกับน้ำเปล่าเนี่ยกินได
7: ้เอาเหรอไม่ถึงว่าเอากินได้เหรอคะ
8: น้ำเปล่าน่าจะกินได้นะคะ
7: ไม่ได้หนูเขาบอกงดน้ำงดอาหารเลยหนูว่าไม่น่าได้
8: เขาให้งดน้ำหวานหรือเปล่า
7: เขาไม่ได้บอกน้ำหวานเขาบอกงดน้ำงดอาหารหลัง2โมงเช้า
8: เลยแล้วเอางี้ลองโทรไปถามเขาว่าน้ำเปล่าจิบได้ไหม
7: วันนั้นหนูก็โทรไปถามทีละแต่ว่าหนูลืมถามตรงนี้แล้วถามว่าหนูเรื่องมากหรือเปล่าไม่รู
8: ้ไม่หรอกซีทีปอดใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
8: งดน้ำ
7: ก็บอกว่าถ้ากินอาหารเข้าไปก็จะสำลักเข้าปอดมันอันตรายเขาว่างั้น
8: ก็คือนี่ลองเสิร์ชหาดูให้เขาบอกว่าอาจจะต้องงดสักประมาณ4 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักหรือขึ้นไส้อาเจียน
7: ค่ะ
8: เพราะนั้นสักช่วงกลางคืนอ่ะอาจจะกินยาแก้ไอพอหมอเขามีติดไว้ให้ไหมล่ะก็อาจจะกินตอน มื้อเย็นหรือมื้อก่อนนอนคืนก่อนทำไว้ก่อนก็ได้
7: อ๋อยาแก้ไอหนูมีแต่ว่าหนูไม่ได้กินหรอกยาแก้ไอส่วนมากยาไม่จะเป็นมากหนูจะไม่กินค่ะ
8: ไม่เบื่อกลัวจะไอไงก็คือกินไว้ก่อนไม่รู้แล้วแต่อาการคือถ้าไม่คิดว่าไม่ไอก็จะไม่กินก็ได้แต่ถ้ากังวลว่าตอนทำแล้วจะไออะไรเงี้ยก็กินยาแก้ไอกันไว้ก่อนตอนเย็นหรือก่อนนอนซึ่งมันน่าจะไม่ได้อยู่ในช่วง4ชั่วโมงก่อนทำ
7: ค
8: ่ะถ้าเอาทางสายกลางก็จะประมาณเนี้ยนะคะ
7: ค่ะเออแล้วก็อีกเรื่องนึงแล้วยาที่ทางคุณหมอโรงพยาบาลเขาจ่ายให้มาแล้วมันมีสเตียรอยด์ไหมคุณหมอจ๋า
8: เออมันไม่เสมอไปนะสเตียรอยด์ก็แล้วแต่แล้วแต่โรคแล้วแต่คนค่ะแต่ถ้าเป็นคือมันไม่ได้เป็นสารที่ไปผสมอยู่กับยาทุกอย่างนะคะคือถ้าเป็นยาเม็ดๆของหมอเนี่ยคือเสียรอยก็เสียรอยเดี่ยวแต่ไม่ใช่ว่ามันไปผสมอยู่กับอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะ
7: อ๋อมันพอดีหนูทานยาทานสมินเป็นจะบอกว่าประจำก็ไม่ใช่คือหนูกินตอนมีอาการไงทานสมินนะคะ
8: อ
7: ๋
8: อแล้วไอเป็นเลือดเหรอ
7: ใช่ค่ะเป็นโรคจะบอกว่าโรคประจำตัวก็ใช่อยู่เพราะว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วมันเป็นโรครักษาไม่หายค่ะ
8: ก็ไม่ค่ะสเตียรอยด์ก็คือ
7: ต้องกินยานี้เวลามีอาการนะคะ
8: สเตียรอยด์ก็คือเป็นของหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะมีเป็นเม็ดเลยอะไม่ได
6: ้
8: ไปปนก
6: ับ
8: ต
6: ั
8: วอ
6: ื่
8: นค
6: ่
8: ะ
6: ได้ยิน
7: ไห
6: มได้ย
7: ิน
6: ไหม
7: พอได้ยินแล้วค่ะค
6: ุ
7: ณหมอคะ
6: ตรงไหน
7: ที่มันเงียบไป
6: อธิบายใหม่อีกรอบนึงอาจารย์เมื่อกี้นี้ครับ
7: อ๋อเมื่อกี้ไม่ถึง
8: สเตียรอยด์เนี่ยถ้าของหมอแผนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปปนกับยาอย่างอื่นค่ะถ้าเป็นสเตียรอยด์ก็จะมีเป็นเม็ดเป็นยาฉีดเป็นอะไรไม่ได้ไปปนผสมกับยาตัวอื่นแต่ถ้าเป็นเชิงของยาที่เราเจอบ่อยๆที่เอามาใช้ในทางที่ผิดอ่ะก็คืออาจจะมาปนอยู่ในยาชุดแก้ปวดหรือว่าไปผสมอยู่ในผงสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยเจอนะถ้าแบบไม่รู้แบบทะเบียนยาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง
7: ค
8: ือไม่ได้ผสมเสมอไปนะก็คือต้องระวังเอาเองว่าอันไหนไม่มีทะเบียนยาก็อย่าไปกินซีซัวเท่านั้นเองค่ะ
7: เพราะว่ายาที่หนูทานเป็นยามาจากโรงพยาบาลทั้งนั้นค่ะหนูไม่เคยซื้อยากินเองเลย
8: ก็งั้นก็ตามนั้นล่ะค่ะหมอเขาก็เลือกสรรให้เราละ
7: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอพอดียาทานสมีนปกติเขาให้หนูมาเป็นซองเป็นเม็ดแต่รอบนี้เขาให้หนูมาเป็นกระปุกแต่ครั้งนี้เวลาหนูจะทานอ่ะหนูจะแกะมาใส่ซองซึ่งซองที่ได้มามันเป็นซองสีน้ำตาลที่เคยใส่ยามให้หนูอะแล้วคราวนี้ซองสีน้ำตาลมันใช้ซ้ำได้ไหมอะ
8: ใช้ได้ถ้าเกิดเราดูแล้วว่าไอ้ตัวซีลมันยังปิดอากาศได้สนิทไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็ใช้ซ้ำได้ค่ะ
7: โอ้เพราะว่าหนูไม่มีซองน้ำตาลสำรองไงมันต้องใส่ซองขาบได้ไหมอะไรเงี้ยมันต้องเทในกระปุกเอามาใส่ในถุงทีนึงไงฮะก็ต้องแบ่งออกมากินไงงั้นก็อากาศมันจะเข้าไปในกระปุก
8: อ๋อไม่งั้นก็เราก็เวลารับยาเราก็ขอซองยากับเภสัชเขาติดไว้ก็ได้หรือจะไปซื้อเพิ่มเองตามร้านยาก็ได้ค่ะ
7: อ๋อมันมีขายใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: อ๋องั้นหนูต้องซื้อซองมาเพิ่มเพราะว่าใช้ซ้ำหลายครั้งก็ไม่ดีค่ะโอเคงั้นเรื่องนี้เรื่องยาที่บันจะกินตอนมีไอหรือว่าโทรไปถามเขาดีกว่ามันจะได้มั่นใจเขาคุณหมอจ๋า
8: จ้าก็ถามเขาว่าน้ำเปล่าอ่ะกินได้ไหมหรือต้องงดเด็ดขาดภายในกี่ชั่วโมงก่อนเวลาทำแค่นั้นแหละหนูคิดว่าไม่น่าจะงด
7: เขาบอกอยู่4 ชั่วโมง
8: ใช่ก็4 ชั่วโมงก็ตามนั้นเพราะนั้นก่อนหน้านั้นเราก็กินได
7: ้คือก่อน4 ชั่วโมงมันทานได้อยู่แล้วค่ะแต่ภายใน หลังจาก2 ทุ่มอ่ะไป2 โมงก็ห้ามกินหนูก็เลยกังวลแล้วน่ากลัวทานไปแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่ว่าจะกินยาแก้ไอมันไม่ใช่ช่วงมันจะต้องกินไงหนูก็เลยว่ากลัวมันจะไออะไรเงี้ยหรือจะอมยา
8: ก็เช้าวันทำอ่ะไม่ต้องกินน้ำแล้วแต่ว่าถ้ากลัวไอก็กินตั้งแต่คืนวันก่อนทำไปเลยแต่ถ้าคิดว่าดูสัญญาณตัวเองอ่ะได้คิดว่าไม่กระแอมไม่ระคายอะไรก่อนจะไม่กินก็ได
7: ้นั่นแหละมันชอบกระแอมชอบจะไอไงโรคหนูมันเหมือนกระตุ้นนะคุณหมอตัวโรคหนู
8: หมอก็ให้ยาที่หมอก็ให้ยาแก้ไอติดมาไหมล่ะ
7: ให้ติดมาอยู่
8: นั่นแหละก็เอาอย่างนี้เย็นก่อนวันไปทำอ่ะกินไปสักมื้อนึงแค่นั้นแหละจบ
7: ได้ค่ะ
8: จะได้สบายใจเนาะ
7: จ้าจ้าขอบคุณค่ะคุณหมอจ้า
6: โอเคครับโชคดีโชคดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: มีไหมมีอีกสักสายหนึ่งไหมครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
9: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านก็จะเรียนถามว่าของอภัยภูเบศน่ะมียาพวกกำจัดพยาธิอะไรหรือเปล่าครับเพราะบางทีก็ทานต้มตำอะไรพวกนี
8: ้ไม่มีค่ะอภัยภูเบศน์ไม่มียาฆ่าพยาธิค่ะแต่ว่าฆ่าพยาธิเนี่ยถ้าเอาให้ชัวร์ก็กินยาแผนปัจจุบันเนี่ยแหละค
6: ่
8: ะ
6: ไปร้านขายยาได้เลยครับไปปรึกษาได้เลย
9: คือเราไม่รู้ว่าเราจะมีพยาธิอะไรมันมีแบบยารวมๆหรอคะคุณหมอ
8: มีลองปรึกษาเภสัชได้เลยกินพวกลาบก้อยอะไรบ่อยไหมล่ะ
9: ไม่บ่อยแหละค่ะค่ะ
8: มันจะมันจะแล้วแต่ชนิดพยาธิล่ะค่ะว่าเรากินอาหารประเภทไหนบ่อยต้องกินมื้อเดียวหรือว่าแบบ2วัน3วัน
9: ไม่ค่อยได้ทานนะคะแต่เห็นเขามีข่าวแล้วก็อีกอย่างนึงก็กลัวว่ามันจะติดมากับผักสดอะไรพวกนี้ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะถามขมิ้นนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเรากินทุกวันเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมกินเป็นปีๆเนี่ยค่ะ
6: กินเยอะไหม
9: ก็ตามอาการเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะบางอะค่ะปวดมากปวดน้อยอะไรเงี้ย
8: ค่ะ
9: คือกินสองค่ะค่ะ
8: ถ้าเรากินหยุดๆอ่ะมันกินได้ตลอดล่ะค่ะไม่ได้มีระยะเวลาที่แบบติดตามคนไปนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันก็ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเอาถ้าจะให้พูดแบบข้อความที่มันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากินวันละ3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวคือเอาน้ำหนักตัวไปคูณ3เนี่ยขนาดนั้นน่ะกินได้ทั้งชีวิตเลยเช่นถ้าเกิดว่าหนัก50ก็กินได้วันละ150มิลลิกรัม
6: ตลอดชีวิตเลย
9: นะคะต่อวันนะคะ
6: ใช่ครับใช่ครับต่อวันถูกต้องครับ
9: ต่อน้ำหนักตัว
6: ครับ
9: ขอบคุณนะคะ
6: โอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับขอบคุณอาจารย์อามากครับชั่วโมงแรกผ่านไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับส่งอาจารย์อาโอเคครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอหมอมาก่อนนะฟังข่าวก่อนนะครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
13: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
15: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
15: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
15: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ์
16: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
11: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
17: คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนและภาระเอกสารเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมถึงนำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชาววิสาประทุมมารายงาน
11: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัส3กันยายนก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะข้าราชการก็จะได้ขึ้นเงินเดือนกันไปนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะคืนนี้วันพฤหัสคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรนะชั่วโมงที่2ท่านมารอแล้วแล้วก็ Facebook ไลฟ์ออกแล้วด้วยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรนี่สบายเลยครับเข้าไปชมได้เลยเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เหมือนกัน

0: ันทำไม่ทันพอมันทำไม่ทันปุ๊บวางแผนไว้เนี่ยนะบางทีเลยทำช่วงต้นปีกลางปีไม่ว่างมั่งอะไรบ้างนะฮะต้องโครงการไปแล้ว
1: ต้องทำให้เสร็จต้องทำให้เสร็จครับผม
0: ช่วงที่บางทีโอ้โหวันหนึ่งสามสี่งานซ้อนๆกันนะครับสับปลีกันไม่ถูกเลยนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นอันหนึ่งของที่เป็นแก็บของระบบราชการไทยนะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเวลาเขียนแผนงานโครงการเนี่ยบางทีมันขาดการวิเคราะห์นะว่าประชุมไปเนี่ยมันได้อะไรใช่ไหมล่ะคือประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีพี่บุโรมมันเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่เลยครับถูกต้องเลย
0: ภาษีประชาชนค่าเบรกค่าตัววิทยากรแม้กระทั่ง
1: ค่าเช่าสถานที
0: ่คนมานั่งฟังเนี่ยคนมานั่งฟังเนี่ยคนในโรงพยาบาลคนในหน่วยงานมานั่งฟังเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งฟังปีๆนะเวลามานั่ง
1: ต้องมีค่าใช้จ่าย
0: มันกินเวลาทำงานไงก็ค่าตัวเขาก็คือเงินเดือนเขาก็มาจากภาษีประชาชน
1: บางทีก็ไปต่างจังหวัดด้วยนะไปประชุมต่างจังหวัด
0: ใช่ก็ไปต่างจังหวัดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องคือถ้าเราเช็คตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาทำโครงการเนี่ยมันต้องรู้ว่าจริงๆอ่ะมันต้องสอดคล้องกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สอดคล้องว่าจะทำไปทำเพื่ออะไรมีเป้าหมายยังไงก่อนใช่ไหมพันธกิจที่สายทัดล้อลงมาเป็นแผนงานโครงการมันจะได้เช็คขึ้นไป
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ดีมันก็ต่างคนต่างเขียนยูโรวันนี้อันนี้คุยฟังนะถ้าทำได้เนี่ย
1: โอ้ประหยัดงบ
0: เรา
1: ทุกกระทรวงทบวงกรม
0: ถูกต้อง
1: ฮะทุกกระทรวงทบวงกรมที่ผมว่าหลักหลายหมื่นล้านเนี่ยคร
0: ับ หลักเยอะเลยแล้วบางทีการลดเวลาสิ้นเปลืองเนี่ยบางทีต้องมารอประธานข่าวเปิดอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันเสร็จแล้วปุ๊บต้องถ่ายรูปสามท่าอะไรเงี้ยนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะจริง
1: เออนะลองคิดนอกกรอบกันบ้างดิลองคิดนอกกรอบกันบ้างสิอะไรที่มันประหยัดเวลาแล้วมันฟุ่มเฟือยกับเวลาเกินไปก็เนาะครับ
0: ใช่เอามาถึงเชิญประธานรูปแรกนะคะรูปแรกถ่ายกับป้ายก่อนรูปธรรมดายกนิ้วยกโป้งภาพที่สามเอาหันหลังเข้าคุณร่วมประชุมร่วมประชุมลุกขึ้นยืนโอ้โหตามสูตร
1: เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลใช่ไหมคือแต่ละหน่วยงานก็ต้องแบบโพส
1: ต์ใช่
0: พูดจริงๆนะผมพูดขอโทษนะบางทีไม่รู้จะโพสต์ทำไมมันเป็นงานรูทีนที่เป็นล้
1: อใช่เป็นงานรูทีนเป็นงานประจำอยู่แล้ว
0: เป็นงานประจำอยู่แล้ว
1: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
0: ไม่รู้ดีนะผมอย่างนั้นแหละนะอาจจะก็เป็นอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยได้ไปไหน
1: คำคิดไม่ค่อยตรงกับคนอื่นครับ
0: เออก็เป็นคนแบบเนี้ยก็เลยอยู่แบบเนี้ย
1: แต่เรา
0: ไม่เป็นไรเราอยู่กับแฟนรายการเราก็พอ
1: แล้วก็มีความสุขของเรามีความสุขของเราครับ
0: จะอยู่ไปอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ก่อนเข้ามีเรื่องของอะไรนะน้ำมันทุกหยดใช้รู้คุณค่านะ
1: คุณโลมใช่
0: ผมเตือนนะครับ
1: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วน้ำมันขึ้นอีกแล้ว
0: เออผมกำลังจะเตือนว่าหลายคนเนี้ยลืมดูราคาหน้าปั๊มนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมันขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดแล้วนะนะเพราะนั้นต้องใช้น้ำมันอย่างประหยัดด้วยแล้วก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องData Center ใช่ไหม
1: โอ้ใช่กระแส
0: คือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะตอนแรกผมคิดว่าไทยนี่แหละน่าจะเป็นความหวังของ Data Center
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
0: เป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างสงบเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็การลงทุนการอะไรเนี่ยแต่พอมานั่งคิดอีกทีด้วยลมมันไม่ได้เปล่านะ
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
0: Data Center เนี่ย2 อย่างที่เราจะต้องแลกนะ
1: ครับ
0: คือ1ก็คือโอเคไอ้สิ่งแวดล้อมเนาะเรื่องมันต้องมีการสำรองน้ำมัน
1: อ
0: ะเพราะว่าไฟมันดับไม่ได้ไง
1: ใช่
0: ไฟมันดับไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ไฟมหาศาลเลย
1: ต้องออน24ชั่วโมง
0: ใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นนะหลายคนไม่รู้นะ
1: มันสิ่งแวดล้อมเหรอ
0: มันต้องใช้น้ำครับพี่
1: อ๋อเหรอน้ำหล่อเลี้ยงระบายความร้อนน่ะเหรอ
0: ถูกต้องครับมันต้องใช้น้ำมหาศาลเลยครับแล้วน้ำที่เอามาใช้เวลาไปทำพวกจานดิส

0: อะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นน้ำบริสุทธิ
1: ์
0: นะฮะมันต้องผ่านกรองเพราะนั้นผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องน้ำเลยนะครับยิ่งแบบมาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะเพราะนั้นต้องรัดกลุ่มแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรเท่าไหร่สำหรับ data center เนี่ย
1: คมหรือไม่คมระยะยาวระยะสั้นยังไงครับผมต้องคิดให้ดี
0: เพราะมันไม่เหมือนโรงงานรถยนต์นะมันไม่เหมือนโรงงานประกอบเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยที่มันจะต้องจ้างคนใช่ไห
1: ม
0: ไอ้นี่มันไม่มีคนเนี่ยพี่บุญโล
1: ม
0: ใช่ไหมแล้วไทยจะได้อะไรหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสินั่นสิ
0: ต้องวางแผนให้ดีเลยแบบเราก็วาดฝันไปว่าโอ้โหไทยจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยก็คนได้เป็นต่างชาติแล้วคนไทยได้อะไรเปล่านะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องตามดู
1: ต้องตามเห็น
0: มันบ้างมันเข้ามาได้ไ
1: หมเห็นบ้างโครงการบอกให้ชะลอไว้ก่อน
0: ครับนะฮะระหว่างนี้ก็ใช้ AI พาสปอร์ตไปก่อนที่จะลงทะเบียนเขาป่ะ
1: ไม่ได้ลงครับ
0: ผมก็ไม่ได้ลง
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรมการแพทย์นะฮะหลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่นะฮะกรมการแพทย์เร่งสกัดอัลไซเมอร์นะฮะชูตรวจเลือดรู้เร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับโดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับประกาศขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมแห่งชาติพร้อมชูนวัตกรรมตรวจเลือดยกระดับการวินิจฉัยเร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับพร้อมจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกประจำปีโดยมีคอนเซปต์ว่า Long Life Bright Mind สมองดีชีวียืนยาวนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธนินทร์เวชชาพินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยนะฮะโดยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งจะเกิดจากความเสื่อมถอยของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองนะฮะผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่ความจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกด้วยนะฮะนับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการให้บริการสอดรับสังคมผู้สูงอายุนะฮะโดยปัจจุบันจะพบว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดระบบบริการในรูปแบบคลินิกผู้สูงอายุนะครับโดยกรมการแพทย์เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนภารกิจเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติเซอร์วิสแพลนสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองเข้าถึงการรักษายารุ่นใหม่และมีระบบดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเพื่อจะช่วยชะลอภาวะพึ่งพิงและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวทางด้านนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดสำคัญในการยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในอดีตจะต้องใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลังนะครับหรือการทำเพ็ทสแกนซึ่งวิธีการทำจะซับซ้อนราคาสูงทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมากกว่า 90% เข้าไม่ถึงบริการปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายการนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาค่าไบโอมาร์กเกอร์นะครับเช่น p-tau181 และ p-tau217 มาใช้ในระบบสุขภาพซึ่งช่วยให้การคัดกรองได้สะดวกแม่นยำช่วยลดการส่งการตรวจทางรังสีวิทยาขั้นสูงอาการหลงลืมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามวัยแต่คือโรคทางชีววิทยาของสมองที่ต้องตรวจตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไปนะครับก็เอามาฝากว่าในปีหน้าเนี่ยคิดว่าสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้การตรวจนี่แหละเขาเรียกไบโอมาร์เกอร์นะก็คือมันจะเป็นการตรวจโปรตีนขยะนะครับที่มันจะออกมาในเลือดนะครับคือในคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มันมีโปรตีนขยะพวกนี้นะฮะมันไปสะสมอยู่ในสมองนะฮะทำให้ตัวสมองเนี่ยเกิดการฝ่อนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ตามมาสมองเสื่อม ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะตรวจพวกนี้นะฮะเจาะตรวจยีนตรวจไบโอมาร์เกอร์พวกนี้ทำให้เราสามารถที่จะทำนายได้นะครับคาดเดาได้ว่าคนนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาติดตามมาฝากเรื่อยๆว่าพวกไบโอมาร์เกอร์พวกนี้มันจะเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์บัตรทองในสิทธิต่างๆอย่างไรแล้วจะเอามาใช้ในการจัดการดูแลอย่างไรครับ
1: ครับ
0: ก็คอยติดตามกันสำหรับการดูแลเรื่องของอัลไซเมอร์ครับผม
1: ครับผม
0: ครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยถึงภาวะหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าพาราเนโอพลาสติกซินโดรมนะครับหรือกลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกนะครับเป็นชื่อทับศัพท์เลยนะครับกลุ่มอาการเนี้ยมันเป็นโรคที่เกิดจากมะเร็งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งเนี้ยมันไปทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงโดยตรงนะฮะแต่มันเป็นผลจากตัวมะเร็งทำให้เกิดอาการอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากมะเร็งนั้นจะไปทำด้วยนะฮะเช่นสมมติเป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแต่ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นี่เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการเนี่ยเขาเรียกกลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์ความรู้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเอาลองมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะปกติเนี่ยโรคมะเร็งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากเซลล์ที่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแบ่งตัวได้ตามวงรอบของมันตามปกตินะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมันก็จะแพร่กระจายนะครับขยายตัวเซลล์นั้นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะลุกลามนะครับไปอวัยวะที่เป็นต้นของมันแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็อวัยวะต่างๆก็จะถูกทำลายนะครับจากเนื้อเยื่อที่มันมีการแผ่ขยายไปซึ่งอันนี้มันตรงไปตรงมานะครับสำหรับกลไกแล้วก็การทำให้เกิด อันตรายหรือเสียชีวิตของมะเร็งนะครับแต่มันจะมีอีกกลุ่มอาการหนึ่งครับในที่เราเรียกว่ากลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกคือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดร่วมกับมะเร็งแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งมันลุกลามไปแต่มันทำให้เกิดโรคได้แต่ก็เกิดจากมะเร็งนี่แหละนะครับโดยกลไกมันเนี่ยมันมี2 อย่างที่จะทำให้เกิดโรคขึ้นได้นะครับกลไกแรกก็คือมันเป็นเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายอวัยวะที่อื่นๆนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองคือจริงๆเซลล์มะเร็งมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองโดยใช้ภูมิต้านทานในร่างกายเรานี่แหละครับนะฮะเพื่อในการที่จะต่อสู้กับมะเร็งอยู่ระดับหนึ่งแต่ในบางกรณีเนี่ยไอ้ภูมิต้านทานตัวเนี้ยมันดันโอเวอร์ฮะมันผลิตออกมาเยอะแล้วมันก็ไปทำลายอวัยวะอื่นๆในร่างกายไปด้วยนะฮะโดยที่อวัยวะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยแต่มันเป็นผลจากการที่ไอ้ภูมิต้านทานที่จะต่อสู้มะเร็งอ่ะมันไปทำลายนะครับเช่นไปที่สมองไปที่ไขสันหลังเส้นประสาทกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกกลไกหนึ่งก็คือไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันไปกระตุ้นนะครับให้มีการสร้างฮอร์โมนหรือสารบางอย่างเนี่ยออกมานะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคแล้วก็ผิดปกติไปโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวมะเร็งที่เป็นตัวก้อนที่เป็นจุดกำเนิดของมันเองแต่เป็นผลจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้น2กลุ่มอาการเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกเกิดขึ้นนะครับโดยอวัยวะที่มันมักจะเป็นบ่อยเนี่ยนะครับที่มันมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสมองนะครับสมองเนี่ยจะมีความไวต่อไอภูมิต้านทานที่มันตอบสนองกับมะเร็งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้ามันไปภูมิต้านทานมันไปทำลายสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าภาวะสมองอักเสบเกิดขึ้นนะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดปุ๊บนะฮะ อีก1เดือนต่อมาคนไข้จะเริ่มมีอาการเสียสูญเสียความจำมีสับสนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีอาการชักเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ว่ามะเร็งปอดไปกระจายไปที่สมองแต่มันเป็นผลจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันไปทำลายสมองนะฮะทำให้เกิดสมองอักเสบนะครับอวัยวะส่วนที่2ก็คือไขสันหลังนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแขนขาอ่อนแรงกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับหรือไปที่เส้นประสาทก็ได้นะทำให้ขยับแขนขาไม่ได้เป็นอัมพาตทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ไปที่สมองน้อยก็ได้นะครับสมองน้อยคนไข้ก็อาจจะมีอาการเรื่องของอาการเดินเซ่นะครับไปที่เส้นประสาทส่วนการรับความรู้สึกก็ได้นะครับคนไข้เป็นมะเร็งในที่หนึ่งแต่อาจจะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าชาก็ได้นะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปที่ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็อาจจะทำให้มีอาการเวลาลุกนั่งนะครับขยับตัวเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยอาจจะตกมีอาการเป็นลมง่ายนะครับท้องผูกนะครับปัสสาวะไม่ออกปากแห้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลจากตัวมะเร็งที่เป็นภูมิต้านทานได้นอกจากนี้แล้วยังอาจจะไปมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อนะฮะเช่นอาจจะทำให้มีภาวะซีดนะครับภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิดภาวะที่เรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับก็คือจะเป็นภาวะที่ขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้นะครับเกิดเส้นเลือดสมองตีบอุดตันที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อก็เป็นได้นะครับเช่นทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบที่ผิดปกติขึ้นมาได้เพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกซินโดรมนะครับเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆอ่ะคนไม่เป็นมะเร็งก็เป็นได้แต่ว่าในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเจอสภาวะเนี้ยแทรกซ้อนขึ้นมานะครับโดยเพราะนั้นในเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งอะไรอย่างอื่นซ่อนไหมคือกลุ่มอาการพวกเนี้ยบางทีเราอาจจะเจอได้ทั้งสองแบบแบบแรกก็คือมาด้วยอาการเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วเกิดอาการกลุ่มพาราเดโอพลาสติกขึ้นมาถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการตัวนี้แต่อีกกลุ่มนึงที่ยากคือเกิดอาการพาราเนโอพลาสติกแบบที่กล่าวเมื่อสักครู่ขึ้นมาก่อนนะฮะเช่นมาด้วยสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเงี้ยชาไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยนะครับแต่มารู้ยังไม่เจอมะเร็งตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ากลุ่มอาการพวกนี้สามารถที่จะเกิดได้ตั้งแต่มะเร็งมันน้อยมากๆนะครับอาจจะตรวจไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกแต่พอเราติดตามไปเนี่ยเราอาจจะเจอว่าโอ้สักพักนึงเนี่ยมันเริ่มมีก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาที่ปอดมาที่สมองอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสองขาแบบนี้เพราะนั้นในกลุ่มที่สองนี่จะค่อนข้างยากในการวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพยายามมองหาตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยการรักษาก็จะตรงไปตรงมานะครับเช่นถ้าเป็นสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยก็กินยาสมองเสื่อมเอาอัลไซเมอร์ไปเป็นไขสันหลังอักเสบก็ให้ยาลดการอักเสบยาฆ่าเชื้อแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมติดูแล้วไม่มีแล้วคิดว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะต้องควบคู่กันไประหว่างการรักษามะเร็งนะครับเพราะต้องรีบกำจัดตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อกดภูมินะฮะกดภูมิไม่ให้การดำเนินโรคเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับต้องตีควบคู่กันไปฮะระหว่างการรักษาตัวมะเร็งที่เป็นตัวต้นขั้วมากับการใช้ยาเพื่อกดภูมิเพื่อให้อาการคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังประดับรู้ก็แล้วกันนะครับว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะไม่ได้รับอันตรายจากตัวมะเร็งในแง่ของการลุกลามอย่างเดียวนะครับมันแพร่กระจายไปที่ไหนก็จะเป็นอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ก็มีกลุ่มอาการที่เรียกว่าพาราเนโอพลาสติกนะครับที่สามารถจะเกิดโรคได้แม้อวัยวะนั้นจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามนะครับก็เอามาฝากกันนะครับส่วนพูดคุย ช่วงไลฟ์ครับพี่บลูครับ
1: ช่วงไลฟ์มีอะไรครับเชิญครับ
0: จะชวนคุยเรื่องนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือทำไมกินยาความดันแล้วยังคุมความดันไม่ได้
1: เ
0: รามาดูกันนะฮะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เอ๊ะทำไมเรากินยาความดันตั้ง2ตัว3ตัวแล้วมันคุมไม่ได้เนาะแล้วเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์มีคำตอบให้นะครับ
1: โอเคครับน่าสนใจนะครับให้คุณหมอพักนะใครมีปัญหาความดันเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดหลังภาควิทยุจบลงไป5ทุ่มนะติดตามทาง Facebook ของคุณหมอนะเป็นเรื่องของความดันน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาคุมความดันยากกินยาแล้วก็ยังคุมไม่ค่อยดีน่าติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตในช่วงนี้นะจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะช่วงนี้เป็นขออนุญาตเน้นแผนปัจจุบันนะดูแลแผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนเลี้ยงบุดมพรนะปรึกษาปัญหาในช่วงนี้นะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเนาะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ022900473เบอร์เดิมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ022900473พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ

0: หน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกัน
2: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเน้นนะช่วงนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิมุดมพรนะครับ022900473นะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
3: นนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับอ
3: ยากจะเรียนค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะที่ว่าจะตรวจไบโอมาร์เกอร์อะไรโปรตีนเทานะคะคือตอนนี้ได้มีการตรวจแบบนี้หรือยังคะ
4: มีครับเพียงแต่ว่าคือตอนเนี้ยในแง่ของการเอามาใช้ยังไม่ได้เอามาใช้เป็นอย่างกว้างขวางคือมันยังไม่ได้เป็นบรรจุในแนวทางแบบเวชปฏิบัติที่เอามาใช้ในภาคประชาชนแบบทั่วไปมันจะเป็นแบบการตรวจแบบเคส by เคสโดยคุณหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแง่ของการเบิกจ่ายด้วยครับ
3: อ๋อค่ะคืออาจจะว่าตรวจได้แต่ว่าเบิกไม่ได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้นะ
3: ค่ะก็คงจะแพงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้า
4: แพ
3: ทย์ตรวจค่ะเพราะว่ามีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือกว่าจะรู้ก็คือรักษาไม่หายอ่ะคือก็เป็นอัลไซเมอร์จนเสียชีวิตไปเลยแต่ถ้ามีวิธีอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายใช่ไหมคะ
4: ไม่ฮะ คืออย่างนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะขวางโลกสักนิดนึงนะฮะ
3: ค
4: ืออัลไซเมอร์เนี่ยรู้เร็วรู้ช้า
3: ก็ไปหาย
4: ว่ามันค่าเท่ากันครับบางทีรู้เร็วกังวลกว่าเดิมด้วยซ้ำฮะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายไงใช่ไหมบางทีเรารู้ว่าอาการเริ่มน้อยๆอย่างเงี้ยเอาโปรตีนมันขึ้นเพราะเราก็แล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้ไงแต่พอเราไปรู้ว่ามันจะเป็นเนี่ยมันก็จะยิ่งกังวลไปกันใหญ่โอเคแหละแต่ว่าการรู้เร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราช่วยในแง่ของการปร
2: ับ
4: ตัวเตรียมตัวไงปรับตัวเตรียมตัวการฝึกสมองอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าผมยังคิดว่ามันการชะลอโรคเนี่ยอาจจะทำได้หรือเปล่าอะไรยังไม่แน่ใจนะครับ
3: ค่ะทีนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ถึงอาจารย์อานะคะอาจารย์อาเคยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะอภัยดีกรีบหัวแดงอ่ะค่ะกรีบหัวแดงเนี่ยอาจารย์อาเคยบอกว่ามีการทดลองคือเอาประชาชนเนี่ยมาทดลองเป็นกลุ่มอะไรแล้วก็มาตรวจอะไรเนี่ยโปรตีนแต่อาจารย์พูดถึงเบต้าอะไมลอยนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วเบต้าอะไมลอยเนี่ยมันอยู่ในเลือดอะมากก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันเหลือน้อยคือเหมือนกับอาจารย์พูดว่ากลีบบัวแดงเนี่ยอภัยบีเนี่ยเข้าได้ทำการทดลองมาแล้วคือเราอาจารย์ก็บอกว่าถ้าตรวจเลือดแล้วหมายถึงหลังจากที่กินกลีบบัวแดงไปแล้วนะคะอภัยบีแล้วแต่ถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วมีเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยในเลือดน้อยก็ ็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันมีเยอะอาจารย์พูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็เลยมีความหวังว่าถ้าเรากินกรีบโบแดงเนี่ยมันอาจจะล้างขยะในสมองได้ไม่ทราบ
4: ว่าเป็นความหวังครับคุณป้าครับจริงแต่ว่าคืออาจารย์อาพูดถูกหมดแหละนะฮะจริงแต่อย่างนี้ฮะจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าจำนวนประชากรที่เอามาใช้ในการวิจัยอ่ะมันยังน้อยเพราะนั้นมันยังอาจจะสรุปผลไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยไพลอตสตาร์ดี้นะฮะเป็นงานวิจัยที่เป็นการนำก่อนซึ่งในอนาคตอ่ะถ้าขยายผลเนี่ยผมว่าเราจะเห็นอาจจะเห็นประสิทธิภาพของตัวกีบบัวแดงมากขึ้นนะครับ
3: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดี
4: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปนะครับสายแรกเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอพี่แจงนะคะตอนที่คุณหมอเคยบอกให้ไปเพิ่มยาพิกาบาลินน่ะก็ได้ไปพบเมื่อวันอาทิตย์แล้วคุณหมอก็เพิ่มให้แล้วคุณหมอยังบอกว่าตั้งใจจะเพิ่มให้แต่ว่ากลัวคุณป้าจะลำบากเพราะว่าเดี๋ยวมันง่วงมากใช่ไหมคะเพิ่มเป็น75มิลลิกรัมนะคะก็เพิ่มแล้วพอเพิ่มแล้วทานแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาการที่มันแปรที่สะโพกนี่มันหายไปเลยค่ะหมอทานมาได้อาทิตย์นึงแล้วขอบคุณค่ะหมอรบกวน
4: จริงๆเพราะจริงๆ75มิลลิกรัมเนี่ยเป็นโดสมาตรฐานคนทั่วไปอ่ะ
5: ค่ะ
4: ก็ทานได้เลย
5: ค่ะอ๋อค่ะค่ะนะคะถ้าเผื่อมันมีอาการอีกก็ขอเพิ่มอีกได้เลยใช่ไหมคะมันไป
4: ได้
5: ถ
4: ึ
5: ง150ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแต่มันอย่างนี้นะพี่
5: ค่ะ
4: คือถ้าเราต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บอกเราอ้อมๆว่าตัวโรคมันแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มยาไม่ได้นะคือการเพิ่มโดสแปลว่าโครงสร้างเราแย่ลงนะแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องผ่าเพราะฉะนั้นต้องป้องกันให้ดีใช่ไหมฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ครับกินเท่านี้แหละแล้วก็ป้องกันเอาครับ
5: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็สั่งให้ไปทำกายภาพด้วยทำกายภาพแล้วก็ให้ไปทำเอ็มอาร์ไอด้วยเพื่ออยากจะดูว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็แหมสบายใจมากเลยคุณหมอกระดูกได้สั่งการแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้รบกวนคุณหมออีกเรื่องนึงค่ะคืออันนี้ถามแทนญาตินะคะอายุ90ค่ะเป็นเส้นเลือดโป่งพองในท้อง1เส้น
4: คร
5: ับ คุณหมอมียาอะไรให้ญาติได้รักษามั้ยคะอักโรคแบบนี้
4: เนี่ยเส้นเลือดโป่งพองเนี่ยมันต้องมาประเมินเราก็ส่วนใหญ่ต้องประเมินตำแหน่งก่อนตำแหน่งอยู่ตรงไหนอันที่สองก็คือประเมินเรื่องของขนาดนะอันที่สามก็คือประเมินเรื่องความเสี่ยงที่มันจะแตกนะครับเพราะนั้นคือสเต็ปแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะดูว่าผ่าได้ไม่ได้ก่อนควรทำไหมนะบางทีการผ่าตัดคือหมายถึงว่าเขาจะใส่ไอ้ตัวผดลวดนะเพื่อไม่ให้มันแตกซ้ำนะหรือบางทีผ่าตัดออกไปเลยส่วนเรื่องยาในการรักษาเนี่ยจริงๆไม่มียาโดยตรงหรอกครับมันจะเป็นการกินเพื่อลดความดันนั่นแหละความดันเนี่ยตัวไหน
5: อ๋อยาลดความดัน
4: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูเนี่ยฮะว่าจะผ่าไม่ผ่าแล้วก็ต้องคุมความดันให้ดีเพื่อป้องกันภาวะแน่นอนนะครับอ๋อ
5: ค
4: ่
5: ะได
4: ้
5: ค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับใครคุณหมอให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
2: เชิญครับ
4: เชิญครับ
6: สวัสดีคุณหมอค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันอยู่ขอนแก่นนะคะ
4: เป็น
6: เส้นเลือดแตกที่ตานะคะเกี่ยวกับยกของหนักหรือเปล่านะคะมันเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปหาหมอแล้วค่ะ
4: เป็นเส้นเลือดฝอย แตกที่ตาขาวนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: อ๋อครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายครับ
6: ก็เหรอคะ
4: ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายสาเหตุก็มักจะเกิดจากการบาดเจ็บเฉพาะที่ส่วนใหญ่ก็ขยี้ตาแล้วนะ
6: ไม่ได้ขยี้นะคะแต่วันนั้นยกของหนักแต่มันพอช่วงกลางคืนมาก็รู้สึกเคืองตาเหมือนมีเศษผงเข้าตายังไงอย่างนั้น
4: ก็นั่นแหละฮะก็ไปขยี้ฮะมันเคืองฮะ
6: แล้วอยากถามคุณหมออีกอย่าง
4: ครับ
6: อยากถามคุณหมออีกอย่างหนึ่งที่ฉันเวลาเดินอะจะเป็นวิวอะ
4: คือยังไงฮะวิว
6: มันจะมึนที่ตรงน้องขึ้นมาบนไอ้ข้างบนเลยค่ะบนศีรษะเลยค่ะเวลาอาการมันจะกำเริบอย่างนี้มันก็รู้สึกมึนแต่มันไม่ชานะคะไม่ได้อ่อนแรงด้วยก็มีกำลังอยู่มีแรงอยู่สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอคะ
4: ผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจครับว่ามันบิ่วยังไงฮะ
6: มันเป็นมึนๆนะมันเป็น
4: เวียนหัวบ้านหมุน
6: ไม่ได้เวียนหัวมันเป็นรู้สึกมันขาที่น้องขึ้นมาบนศีรษะนะมันเหมือน
4: ปวดหัว
6: จะลมจะทรงตัวไม่ได้อย่างนี้ก็ยังมีสติมีเรี่ยวแรงอยู่แต่มันเป็นอาการคล้ายๆจะทรงตัวไม่ได้อ่ะ
4: มันเหมือนจะเป็นลมไหม
6: ค่ะเหมือนจะเป็นลมจะล้มนี่แหละแต่มันไม่เป็นนะคะมีสติ
4: ก็จะเป็นลมไงฮะก็จะเป็นกลุ่มอาการจะเป็นลมไงครับ
6: ค
4: ่ะกลุ่มอาการนี้เขาก็เรียกกลุ่มอาการคล้ายจะเป็นลมไงฮะครับ
6: ไป
4: เป็นเรื่องทั่วไปครับ
6: เคยปรึกษาคุณหมออยู่คุณหมอเล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอว่ามันเกี่ยวกับสมองนี
4: ่ค่ะไม่เกี่ยวครับสมองปกติครับ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: สมองปกติ
6: เรื่องก็คือคุณหมอถ้าตาไอ้ที่มันเส้นเลือดแตกที่ตามันไม่เป็นอันตรายก็หมดห่วงละค่ะ
4: ครับจะได้มีอันตรายครับ
6: ค่ะขอบค
4: ุ
6: ณค่ะค
4: ุ
6: ณหมอค่ะ
4: ดีๆครับ
2: ครับอันนี้ก็ใช้เวลาหลายวันหน่อยใช่ไหมกว่าจะเป็นปกติ
4: อาทิตย์นึงอะ
2: ประมาณไม่เป็นสัปดาห์ประมาณเป็นสัปดาห์เลยครับครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอมาก่อน
4: คุ
7: ณบรมค่ะ
2: เชิญครับ
7: โทรจากเชียงใหม่นะคะขณะนี้อายุ76ปีคือเห็นคุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องความดันอะไรเงี้ยนะคืออายุขนาดนี้ยังไม่เคยกินยาความดันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานได้ความดันที่129ตัวล่างได้65คุณหมอว่าเป็นยังไงคะต้องทานยาความดันไหม129เกินได้ไหม
4: ถ้าดูจากตัวเลขยังไม่ต้องครับนะวันนี้นะ
2: ตัวเลขก็อายุที่
7: ได้ใช่ไหมคะ
4: ดีฮะ
2: อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องกินยาครับ
7: อ๋อตอนนี้การหนึ่งก็เกี่ยวเพื่อนสายตาดวงตาคือจะเห็นมีน้ำตาไหลออกประจำเลยอย่างตะกี้เหมือนกันก่อนจะลุกขึ้นมาโทรศัพท์เนี่ยน้ำตาก็ไหลกลางวันแล้วก็มีแว่นดำใส่มี ต่ไม่ได้ใช้ด้านสายตาแล้วนะเพราะว่าการทำงานและต่างๆแล้วก็มีเลขาดูฮะก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าสงสัยว่าทำไมถึงมีน้ำตาไหล
4: ครับ
7: ออกแดดแล้วก็ไม่ได้ออก
4: ครับ
7: เพราะ
4: อาการน้ำตาไหลเนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองจากการระคายเคืองแน่ๆ นะครับเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองไหมนะครับเช่นให้ดูก่อนว่าคุณป้ามีต้อลมเปล่าคือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นต้อเนื้อนะแต่บางทีมันเป็นต้อลมใสๆอย่างเงี้ยได้อันที่สองก็คือบางทีก็เกิดจากลูกตาแห้งครับในผู้สูงอายุบางทีน้ำต่อมน้ำตามันจะแห้งก็ทำให้การระคายเคืองได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบภูมิแพ้ลูกตาอย่างเงี้ยทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็มีเหมือนกันนะฮะ
7: แต่น้ำตาไหลตลอดเลยก็ไม่มีอาการตาแห้งนะคะ
4: คุณป้าต้องไปตรวจกับหมอก่อนครับคุณป้าต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยคือบางทีเราคิดเองบางทีเราประเมินไม่ได้นะฮะเรื่องตาเนี่ยต้องให้คุณหมอประเมิน
7: เป็นเส้นไอ้ที่น้ำตาเนี่ยมันตื้นหรือเปล่าหรือมันแห้งหรือเปล่าทำให้น้ำตาล้นออกมาอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คิด
4: คงไม่นั่นนั่นคือถ้าเป็นกลุ่มอาการพวกต่อมน้ำตาอุดตันนะมันจะไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันจะปวดเป็นหนองเงี้ยมันจะมาคนละแบบคุณป้าแต่ถ้าคุณป้าแบบน้ำตาไหลเป็นหายๆมันก็เป็นการระคายเคืองเท่านั้นแหละนะครับส่วนใหญ่คุณป้าไปให้คุณหมอเขาดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคแรงหรอกครับการแบบเนี้ยครับแข็งแรงดีครับ
2: ครับไปให้หมอตาเช็คนิดนึงนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโชคดีครับ
7: ขอบคุณทั้งสอง
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคฮะต่อครับส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้จะเป็นตาแห้งบ้างคุณหมอ
4: ตาแห้งแพ้แสงบ้างนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเยื่อบุตา
2: โอเคโอเคครับให้หมอตรวจนะครับจะได้รู้ว่าเหตุจากอะไรเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีค่ะคุณมนโลมและคุณหมอด้วยค่ะโอ้โหโทรไม่ติดค่ะ
2: ติดแล้วครับเชิญครับ
8: จะรบกวนคุณหมอหน่อยค่ะค่ะเรื่องว่าตอนเนี้ยตรงหัวเข่าอ่ะจะดองก็พบแก๊บอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ปวดบางทีก็หายเนี่ยค่ะแล้วก็ง่วงนอนเก่งมากเลยช่วงเนี้ยค่ะเวลาออกกำลังกายเสร็จตอนเช้านะกลับมาต้องนอนอ่ะมันง่วงมากมันเป็นไรคะ
4: จะเอาเรื่องเข่าหรือเอาเรื่องง่วงนอนเรื่องอะไรฮะ
8: คือสองอย่างเลยค่ะคือว่าเข่าเนี่ยเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจะชาตรงปลายเท้าค่ะ
4: คือจะเอาเรื่องชาปลายเท้าเอาเรื่องอะไรฮะนี่เรื่องที่สามเลยนะ
2: มันคนละโลกกันมันคนละโลกกันเข่าชาปลายเท้าม
8: ันไม่เกี่ยวกันหรอก
4: เอาเรื่องแรกก่อน
2: เอาเข่าก่อนเนาะเข่าก่อนเนาะ
8: เอาเข่าก่อนก็ได้ค่ะ
2: เชิญครับ
4: นะโอเค
8: ค่ะ
4: เอาเข่าก่อนฟังดูเข่าก็ตรงไปตรงมาเข่าพี่เสื่อมแน่ๆฮะ
8: เหรอคะ
4: ครับเริ่มเป็นเข่าเสื่อมแน่ๆเข่าก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กขยับแล้วก็ปวดพักแล้วแต่ดีขึ้นเพราะนั้นคนเข่าเสื่อมก็ต้องรู้ตัวว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะก็ต้องใช้งานให้น้อยลงนะฮะ
8: อ๋อออกกำลังกายบ่อยค่ะแบบนั้น
4: แล้ว
8: อย่างนึงขับรถไปด้วย
2: เดี๋ยวฟังนิดนึงนะครับ
4: คือเข่าเสื่อมเนี่ยเราต้องลดการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเข่าเราอ่อนแอใช่ไหมมันรับแรงไม่ไหวมันรับแรงกระแทกไม่ไหวเพราะนั้นกิจกรรมที่มันต้องลดก็คือประเภทงอเข่าพับขายืนเดินแบบเนี้ยนะครับที่มันต้องมีการกระแทกบ่อยๆรวมทั้งการพวกลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะพอช่วยได้ประคับประคองไปฮะใช้เท่าที่เข่าเราจะทนไหวประคองไปนะฮะเพราะว่าถ้าไปถึงจุดๆนึงเนี่ยเข่ามันเสื่อมมากๆก็ต้องเปลี่ยนเข่า พราะฉะนั้นตอนนี้ให้ประคองไปก่อนอันนี้โรคแรกนะโรคที่สองก็คือไอ้ที่ชาปลายขาจากเข่าลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจากเส้นประสาทถูกกดทับแน่ๆนะครับเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะอาจจะไม่ใช่จากหลังหรอกอาจจะเป็นจากไอ้ตรงนั่นแหละเส้นประสาทที่มันวิ่งรอบเข่านะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นร่วมกันได้นะครับเส้นประสาทมันวิ่งผ่านแล้วทำให้มีการกดทับอันนี้ก็เหมือนกันต้องเน้นเรื่องของหลีกเลี่ยงการยืนเดินของเรานะฮะอันนี้เรื่องที่สองนะส่วนเรื่องที่สามในโรคอะไรผมลืมแล้วอะไรนะ
8: ปลายเท้าชาค่ะ
2: เมื่อกี้ตอบไปแล้วปลายเท้าไม่พูดไปแล้วอีกอันนึง
4: อะไรนะ
2: สมองป่ะ
8: ง
2: ่
8: วง
2: ง่วงง่วง
4: ง่วงง่วงไอ้ง่วงนี่ก็ตรงไปตรงมาการง่วงมันก็เป็นตัวบอกว่าสมองที่นอนไม่พอคือนอนแล้วกลางคืนน่ะแต่ว่าคุณภาพการนอนกับจำนวนชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้ยิ่งที่ตื่นเช้าไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็เลยทำให้หลังจากออกกำลังกายมันยิ่งง่วงนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนแล้วก็เพิ่มคุณภาพของการนอนตอนกลางคืนให้มากขึ้นก็น่าจะเท่านี้ครับดูไม่น่ามีอะไรครับ
8: แต่ก็นอนเยอะนะ
4: ก็ต้องก็ต้องดูอีกอันนึงถ้ามั่นใจว่าเรานอนเยอะแล้วเนี่ยถ้าพี่มั่นใจจริงๆนะเช่นสมมติคืนนึงนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเพราะนั้นตอนเช้าหลังจากกลับมาเนี่ยให้ฝืนไว้อย่านอนบางทีมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมความเคยชินก็ได้นะครับก็ฝืนไว้ไม่ต้องนอน
8: ค่ะเนี่ยที่6โมงเย็นนะทานไปเสร็จแล้วพักสักชั่วโมงก็นอนละค่ะนอนสงสัยจะเป็นสิ่งเพราะพักนอนค่ะ
4: ครับคือบางคนน่ะเป็นพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยคนนอนกลางวันก็นอนอยู่นั่นแหละถึงเวลาก็ง่วงอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากนอนเราก็ลองฝืนดูก็ได้ถ้าแน่ใจว่ากลางคืนเรานอนพอแล้วนะนอนพอก็พออ่ะต้องนอนแล้วพอเลิกครับ
2: โอเคไหมเคลียร์ไหม
8: คุณหมอให้ความสว่างมากเลยเนี่ย คุณหมอพูดตรงเลยนอนจริงๆเหมือนมังออนเอากันนอนแบบเพลงมันร้อง จริงๆเลยค่ะก็เห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคิดว่างั้นว่าเราต้องแข็งแรงเลยนี่มานอนกลางวันทีกลางวันนอนเป็นชั่วโมงเลยนะหมอ
4: เ
8: ตือนมา
4: เขาก็ร้องเองก็เลยร้องใช่ไหมบางวันเอาแต่นอนทั้งวัน
8: เ
4: ล
8: ย
4: ขาดบ่าไม่กิน
2: โอเคเนาะเคลียร์แล้วนะ
8: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
4: ขอบคุณครับ
8: ให้ความสว่าง
2: ครับครับโอเคอ่ะสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายมีเวลานิดหน่อยเชิญครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
9: สวัสดีค่ะคือจะเรียนถามว่าแต่ก่อนไม่เคยเป็นอาหารแล้วทำไมต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะมาสามร่วมสองสามเดือนแล้วค่ะเพราะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะหลังคล่อมหรือเปล่าคะ
4: หลังคล่อมคงไม่เกี่ยวฉี่กลางคืนกี่รอบอะครับ
9: หนเดียวค่ะแต่ไม่เคยนะเพิ่งจะมาเป็นเนี่ย2เดือนเนี่ยค่ะ
4: ถ้าหนเดียวต่อ1คืนเนี่ยถ้าตามเกณฑ
9: ์มานอนอีกก็นอนไม่หลับค่ะ
4: ถ้าตามเกณฑ์ปกตินะ
9: ค่ะ
4: ถ้าตามเกณฑ์ปกติเนี่ยฉี่กลางคืนวันละหนถือว่าปกติ
9: อ๋อไม่อันตรายใช่มั้ยคะ
4: แต่ว่าถ้าพี่กังวลน่ะพี่ก็ต้องไปตรวจอย่างแรกเลยก็คือตรวจเบาหวานก่อนนะ อันที่สองก็ตรวจปัสสาวะดูที่ปัสสาวะมีพวกการติดเชื้ออะไรผิดปกติไหมตรวจการทำงานของไต
9: ค
4: ่
9: ะ
4: อาจจะดูพวกเกลือแร่ด้วยนะครับเพื่อแยกโรคถ้าทุกอย่างปกติดีผมว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าพี่กลับมานอนแล้วนอนไม่หลับด้วยเนี่ย
9: ตาดำค่ะเรื่อง
4: บางทีมันก็เป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์ด้วยนะความเครียดวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้เรามันนอนไม่ลึกอ่ะพอมันนอนไม่ลึกมันก็สะดุ้งปวดฉี่อย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้แต่ว่าให้ไปแยกโรคทางกายก่อนเพื่อความสบายใจนะครับไปแยกโรคทางกายเนี่ยไปบอกคุณหมอว่าหมอคือมันฉี่ตื่นมาฉี่กลางดึกนะหมอเขาจะตรวจแบบที่ผมว่านี่แหละครับ
9: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีคร
4: ับครับยินดีครับยินดีคร
2: ับคนไม่เคยฉี่กลางคืนเพราะฉี
4: ่
2: ก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะอ้าวสั้นๆเลยครับถามด่วนเลยครับเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณลุง
2: เชิญถามด่วนเลยครับ
10: จะถามความจำไม่ดีค่ะพอเคยเวลาฟังอะไรแล้วแต่ฟังพระเทศน์อะไรเงี้ยพยายามตั้งใจฟังแต่พอพระเทศน์จบไม่รู้พระคุยเรื่องอะไร
4: เหมือนผมเลย
10: เหมือนผมเลยเรื่องอะไรเรื่องมาแก่แจ้
2: พระเทศเป็นคำบาลีหรือว่าคำไทยครับ
10: ก็คำไทยนี่แหละค่ะ
2: แต่ว่าไม่รู้ว่า
10: ตั้งใจฟังนะคะ
2: ตั้งใจฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยจบมาแล้วไม่รู้เรื่องเลย
10: ฟังแล้ว
2: ลืม
10: พระเทศจบโยมก็ลืมเลยก็คุยเรื่องอะไร
2: คุณหมอมีเวลา1นาทีครับคุณหมอครับ
4: คือถ้าฟังดูอ่ะคุณป้ายังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอกครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่จดจ่อนะครับในสิ่งที่เราทำแล้วบางทีฟังแล้วบางทีมันจับประเด็นไม่ได้นะครับบางทีคือได้ยินน่ะแต่ไม่ได้ฟังใช่ไหมได้ยินว่าพระพูดอะไร
10: พยายามฟัง
4: แต่มันเข้าไปแล้วมันโดนกวนด้วยสิ่งรบกวนอื่นมันทำให้การประมวลผลสมองอ่ะมันไม่เข้าใจนะครับก็ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยแหละส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่จิตเราไม่นิ่งนะครับเราไม่ได้จดจ่อไม่มีจิตตาที่มากพ
2: อ
4: ครับผม
2: บางทีฟังเทศยาวๆมันจับอะไรไม่ได้เหมือนกัน
4: จับไม่ได
2: ้เออครับผมโอเคแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่ได้ลืมหลงลืมอะไรใช่ไหม
10: ค่ะก็ไม่ได้หลง
2: ไม่ได้หลงลืมในชีวิตประจำวันอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะโอเคครับยาโอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะใครจะชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณหมอไปฟังต่อนะอ่ะข่าวมาครับไปฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
18: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
12: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
19: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
12: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
20: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันสงกรานต์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือประเพณีการขนทรายเข้าวัดประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในอดีตที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากกับศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองค่ะที่ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนโดยในแต่ละวันนั้นการเข้าออกศาสนสถานย่อมไม่เพียงเป็นเรื่องมงคลหากแต่อีกด้านหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีงามผสมปนเปกันอยู่คือทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัดเนื่องจากการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็กๆจะติดเท้าออกไปทั้งนี้วัดทางเหนือนั้นมักเป็นลานทรายโดยรอบซึ่งเชื่อว่ามาจากคติการสร้างวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาลทางศาสนาอันบริสุทธิ์โดยมีองค์เจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเป็นเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของวัดและมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งวิหารหรือโบสถ์โดยรอบซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารนั้นจะเว้นให้เป็นลานทรายที่เปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุเมื่อแดดส่องสะท้อนเหล่าเม็ดทรายก็จะมีประกายและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับคลื่นในทะเลจริงๆสำหรับประโยชน์ด้านการใช้งานนั้นลานทรายสามารถทำความสะอาดง่ายผิวแห้งไม่เฉอะแฉะวัชพืชโตได้ยากการมาทำบุญในวัดตลอดทั้งปีจึงมีการเหยียบย่ำเอาทรายของวัดออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนาจึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืนเปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไขเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันประกอบกับทรายเป็นหนึ่งในวัสดุหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัดดังนั้นช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงเป็นช่วงว่างก่อนการเพาะปลูกจึงสะดวกในการที่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะร่วมมือกันขนทรายสะอาดและละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้ผสมปูนเพื่อที่จะใช้ในการสร้างและบูรณะสิ่งก่อสร้างซึ่งเมื่อขนทรายมาแล้ววิธีการเก็บควรให้เป็นกองทรงกรวยอย่างที่ได้พบเห็นทั่วไปเพื่อให้แห้งและขนย้ายไปใช้งานได้ง่ายเพราะน้ำหนักจะเบากว่าทรายที่เปียกน้ำเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีการประดับหรือทำเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นต่อมาทำเป็นทรงเจดีย์เพื่อเป็นการป้องกันลมที่จะพัดทรายแห้งปลิวไปได้ด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมของพิธีจะเริ่มในช่วงบ่ายด้วยการรวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วจึงไปยังแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อช่วยกันนำทรายสะอาดจากแม่น้ำบรรจุภาชนะที่เตรียมไปมายังวัดโดยระหว่างนั้นก็จะมีการเล่นรดน้ำกันพอสนุกสนานโดยที่วัดพระภิกษุและผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกระบะที่ทำขึ้นจากไม้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม้ไผ่สานเป็นทรงกระบอกขนาดลดหลั่นกันไปเพื่อใช้ในการบรรจุทรายเมื่อชั้นล่างบรรจุทรายเต็มแล้วก็จะนำกระบะที่เล็กกว่าวางซ้อนด้านบนเพื่อใช้บรรจุทรายต่อไปจนซ้อนกันเป็นรูปคล้ายเจดีย์3ชั้นและ5ชั้นตามศรัทธาที่จะขนมายังวัดบ้างก็จัดเป็นกรวยขนาดเล็กๆจำนวนมากจัดวางอยู่ตามความต้องการของผู้นำมาทั้งนี้ยังมีการประดับตกแต่งกองทรายน้อยใหญ่ที่ขนเข้ามาในวัดด้วยตุงหรือธงให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนื่องจากในวันถัดมาจะได้กลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและถวายเจดีย์ทรายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ตามประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนพัฒนามาจากวิถีชีวิตและนิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาตามที่เห็นว่าดีงามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและสะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบเข้ากับการเสริมสร้างความคิดความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้เป็นกุศโลบายที่จะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อๆกันมาบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยทุกระดับหากเพียงแต่ในปัจจุบันนั้นมุมมองศาสนากลับเป็นเรื่องของความงมงายเข้าใจและปฏิบัติได้ยากส่งผลให้ประเพณีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงและค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายอาจเหลือเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและประโยชน์ทางเม็ดเงินในด้านธุรกิจเท่านั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารตายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้งแต่

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 น.รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 น.อบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 น.หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: กล้น
1: อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาถูท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณกิตติพงษ์พานมสวรรค์คุณรัชนกขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็ไปเกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ส่วนรวมแก่พระพุทธศาสนาเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีพันเอกฤทธิ์ชาติอรุณจิตจันเมนินสมบัติคุณวันปนของนุ่นแม่สาวสะอาดแล้วก็หลายๆท่านในคงจะติดตามมาตามลำดับวันนี้จะได้พูดในเรื่องอาเนจาสัปปายะเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้พูดเพราะถ้าพูดแล้วจะมีเครื่องหมายเพราะว่า 84,000 เนี่ยแม่มันไม่ใช่ง่ายจะพูดให้จบภายใน10ปี20ปี100ปีเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอด45พรรษา84,000 พระธรรมขันธ์แต่สิ่งที่ผู้ที่จำได้ทั้งหมดก็คือพระอานนท์เทระมีคนโทรพลผู้เจริญคุณวรรณพรก็ได้มาวางเป็นประจำในขาประจำไม่ขาดเลยก็นานบูตนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นพระศาสนาจะอยู่ได้เพราะขาประจำคือครึกษาตลอดควังตลอดปฏิบัติตลอดไม่ขาดเรียนด้วยปฏิบัติด้วยแล้วก็ได้ผลตามกำลังวาสนาบารมีของตนวันนี้ก่อนจะพูดเรื่องของธรรมะก็ขอประกาศอนโมทนา แม่ชีกุมารีอินทสุรัตเมื่อวานก็ไม่ได้ประกาศบริจาคมาเมื่อวันพุธวันพฤหัสแจ้งมาวันพฤหัสวันพุธก็ไม่ได้ประกาศก็ขอประกาศหน่อยก็แล้วกันแม่จีสุมาลีอินทารุรัตได้บริจาคเผยแผ่ประจำเดือนไม่ขาดเลย500บาทได้ได้ความธรรมะทุกวันวันนี้ไม่รู้ความผมไม่เห็นมาที่ก็เป็นผู้ที่ไว้ใจในการศึกษาการศึกษานั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้ดูหนังสือมาแล้วแม่จิรวามีมาแล้วแม้ว่าเราไม่ได้ดูหนังสือแต่ว่าเขาเรียกศึกษาปริยัติทางหูฝึกได้กว้างเนี่ยสมัยพุทธกาลนั้นไม่ได้มีตำรับตำรานะครั้งต้นพุทธกาลน่ะพระเจ้ากระทรวงไม่มีตำราไม่มีตำราไม่มีตัวหนังสือแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงด้วยพระองค์เองแล้วก็เรียนทางหูเป็นส่วนมากเรียนทางหูดูทางตาภาวนาทางใจนี่แค่นี้เรียนทางหูดูทางตาภาวนาทางใจดูทางตาก็สำเร็จดูทางตาก็สำเร็จนะแค่ควางทางหูก็สำเร็จดูทางใจก็สำเร็จขอให้ได้สักทางก็แล้วกันเรียนทางตาก็ดูอารมณ์ที่มากระทบทางตาเรียนทางตาดูอารมณ์ที่มากระทบเรียนทางหูฟังเสียงที่กระทบเสียงธรรมะเสียงอะไรต่ออะไรหลายอย่างเสียงนั้นดีไหมที่จริงเสียงมันจะว่าดีก็ไม่ใช่จะเป็นกุศลก็ไม่ใช่เป็นอกุศลเป็นอัปยากตาธรรมาแต่ถ้าคนควังมีกุศลมีปัญญาก็บรรลุมรรคผลไ เหมือนอย่างเพลงที่คุณกิติพงศ์พนมสวรรค์ได้โปรดเนี่ยเป็นคติธรรมเพลงโบราณเนี่ยฟังแล้วเอามาคิดเป็นธรรมะก็ไม่เสียหายอะไรได้ประโยชน์ฟังแล้วมีสาระแก่นสารนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเรียนทางตาฟังทางหูดูทางใจก็ได้คือภาวนาทางใจดูเรียนแล้วก็ปฏิบัติคือกำหนดรู้เรียนแล้วปฏิบัติกำหนดรู้วันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ยก็เว้น2วันที่ธานีวิทยุแจ้งเสียงแต่ว่าไลฟ์ตลอดทุกวันไม่ขาดแม้แต่วันเดียวอาตมาพูดครบไปนะ44วัน44ครั้งเพราะวันนี้วันที่เท่าไรแล้วที่จริงเริ่มวันที่3อ่ะเริ่มวันที่3ก็ครบแล้วอย่างครบแล้วเดือนนี้ปีนี้ที่พูด44ครั้งก็ถือว่าพูดได้มากกว่าปีก่อนๆพูดถึง44ครั้งอะไรพูดเต็มเลยเพราะต่อไปก็เต็มมาแหละถ้าสบายดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายมันปกติอยู่ก็จะพูดตลอดนะจะพูดตลอดพูดวันกี่นาทีก็แล้วแต่เหตุการณ์วันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของอาเนญยสัพพายะอาเนญยสัพพายะว่าด้วยปฏิปทาในส่วนโลกีและโลกุตระอเนญญาเนี่ยเขาเรียกอเนญญาพิจังขานก็ได้แต่นี่อเนญญาสัพพายะปฏิปทาอันเป็นที่สบายทั้งในโลกีและโลกุตระเรื่องนี้ยังไม่เคยพูดนะเนี่ยยังไม่เคยพูดนะมาพูดวันนี้ทั้งในชีวิตนี้ยังไม่เคยพูดเลยนะเนี่ยยังไม่เคยพูดเลยวันนี้ก็มาพูดไอ้สิ่งที่ไม่เคยพูดมีอีกมากไอ้พูดแล้วมันไม่มากเพราะว่ามัน 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ที่พูดแล้ว 10,000 ได้ยังไม่รู้อ่ะแต่ 10,000 ครั้งมันได้อ่ะแต่ว่าจะให้ 10,000 ขันธ์เนี่ยไม่ได้ 80,000 น่ะที่ 80,000 แต่ 10,000 ครั้งเนี่ยพูดได้พูดแล้ว 10,000 ครั้งได้แล้วแต่ว่า 10,000 พระธรรมขันธ์นี่แม้มันยังไม่ได้นะยังไม่ได้ไม่รู้กี่ชาติจึงจะจบเพราะต้องขยายความตามพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ขยายความจากพุทธพจน์ไม่ใช่ง่ายนะขยายผิดก็ไม่ได้เพราะนักปราชญ์คนมีปัญญาเขาฟังไม่ใช่ฟังแต่คนไม่มีปัญญามีปัญญาทุกคนเนี่ยแต่ปัญญาในการฟังแต่ผู้ที่เรียนมาศึกษามาปฏิบัติมานี่พูดผิดเขารู้ทันทีอาตมาพยายามประคับประคองไม่ผิดเพราะพุทธพจน์นี่พระเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วสวากขาโตภควาตาธัมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วเรามาขยายความผิดมันก็เป็นบาปไปอบายเป็นบาปนะจะพูดถึงปฏิปทาส่วนโลกีและโลกุตระเรียกว่าอาเนญยสัพพายะอาเนญยสัพพายะคืออาเนญยปฏิบัติสบายทั้งในโลกีโลกุตระเพราะว่าเป็นสังขารกันเนี่ยมี3อย่างเนี่ย1ปุญญาภิสังขารสองอปุญญาพิจังขาน3อาเนญจาพิจังขานแต่วันนี้พูดอาเนญจาเพราะปุญญาพิจังขานพูดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็จะพูดอาเนญจาที่เป็นส่วนโลกีและโลกุตระโลกุตระนี่คงจะไม่ได้พูดเพราะว่ามันต้องพูดโลกีก่อนพูดโลกีก่อนก็เริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้คือพระอานนท์นี่จะได้ควังธรรมะจากเจ้าทั้ง 84,000 ที่เจ้าแสดง ต่อหน้าก็ตามหรือแสดงที่อื่นแต่กลับมาแสดงให้พระอานนท์ฟังทุกครั้งอ่ะพระอานนท์ฟังแล้วก็จำได้หมดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์จำได้หมดไม่พลาดแม้แต่ขันธ์เดียวเนี่ยความจำสุดยอดเป็นสุดตาเล็มคมแต่ท่านก็ได้สร้างสมบัติมีมานานจากพระเจ้าเป็นหลายพระองค์อ่ะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทรงธรรมและจะไม่ผ่านพระเจ้าหลายพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิคมชื่อว่ากัมมารธรรมะของชาวกุรุในแคว้นกุรุแคว้นนี้พระองค์ทรงแสดงสติปัฏฐานสี่ในแคว้นกุรุรัตเนี่ยชื่อว่ากัมมารธรรมะนี่แสดงสติปัฏฐานสี่คนในแคว้นกุรุนี่เขาจะเจริญสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดทุกคนทุกครอบครัวแม้แต่นกแขกเต้าที่นางภิกษุณีเอามาเลี้ยงไว้ที่ตกจากรวงรังเป็นลูกนกแขกเต้ามาอยู่กับนางภิกษุณีนางภิกษุณีก็ได้สอนให้เจริญสติปัฏฐานสอนให้เจริญสติปัฏฐานนะมันก็เจริญสติปัฏฐานในเรื่องของอัฐิกระดูกให้สอนนะอัฐิคือกระดูกคือร่างกายนี้สอนนกแขกตานกแขกตาก็ท่องจนจำได้อะวันหนึ่งเหยี่ยวเฉียวนกแขกตาไปมันก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากมันก็ท่องสติปัฏฐานท่องกรรมฐานนะที่เป็นอารมณ์ที่ได้นางภิกษุณีได้สอนมาพอเหยี่ยวเฉียวไปมันก็ท่องอย่างไรเนี่ยเราเนี่ยมันคงจะทำไม่ได้เหมือนนกแขกเต้าอะแต่นกแขกเต้าในสมัยนั้นคงจะได้บรรลุมรรคผลแล้วอะแต่มาว่านะเพราะว่ามันตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วทำไม่บรรลุมรรคผลก็เป็นเทวดาไปแล้วเมื่อเหยียวเฉียวไปนางภิกษุณีก็พากันตบมือโห่ร้องต้องการให้เหยียวนั้นปล่อยนกแขกต้าเมื่อเหยียบกำลังเฉียวไปก็เจริญพระกรรมฐานนี่จนเจ้ากูรู้ว่าแม้แต่สัตว์เดชานก็ทำกรรมฐานนะนกแขกต้าเมื่อเหยียบกำลังเฉียวไปอยู่ในกรงเล็บของเหยียบอยู่ในกรงเล็บของเหยียบเพราะเหยียบเนี่ยมันคล้ายกับไว้ไอ้ขาเหมือนกับกรงเล็บมันเฉียวออกไปนกแขกต้าจึงท่องกรรมฐานว่าร่างกระดูกใหญ่จะพาร่างกระดูกน้อยปล่อยเรียราดณที่ไหนก็ไม่รู้ว่าในท้องกระดูกว่าร่างกระดูกใหญ่ไม่เอาเหยี่ยวจะพาร่างกระดูกน้อยไปเรียรายณที่ไหนก็ไม่รู้ว่าท้องอยู่อย่างนี้ภิกษุณีก็ตบมือโห่ร้องตบมือแล้วก็ร้องคล้ายกับว่าให้เหยี่ยวเหยี่ยวก็ปล่อยมาปล่อยไม่รู้มันตกใจภิกษุณียังไงมันปล่อยมาพอปล่อยมาก็ภิกษุณีก็ถามนกแขกเต้าว่าเวลาเหยี่ยวเฉียวเจ้าขึ้นอากาศนะเจ้าเจริญกรรมฐานบทไหนเวลา

ร่างกระดูกอัฐิอัฐิกะภาวนาเจริญเรื่องกระดูกว่าก็ร่างกระดูกใหญ่จะพาร่างกระดูกเล็กไปเรียรายที่ไหนก็ไม่รู้ว่าท้องอยู่อย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างว่าชนชาวกุรุเขามีบารมีในการเจริญสติปัฏฐานสี่แม้แต่นกแขกเต้าก็เจริญสติปัฏฐานสี่ดังนี้เป็นต้นสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ว่านี่เข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเลยพระเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าในอาเนญจัปปายะตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าอานิจจาภิกขเวกามาตุจฉามุสาโมทะธรรมาดังนี้อานิจจาภิกขเวกามาตุจฉามุสาโมทะธรรมานี่เป็นพระวาลียกขึ้นมาแสดงแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงอนิจจาภิกขเวกามากามไม่เที่ยงนี่มีพระบาลีตามพระบาลีนะอนิจจาภิกขเวกามาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงกามทุกอย่างไม่เที่ยงกามไม่เที่ยงกามที่ไหนมีอยู่ที่ไหนกามมีอยู่ในมนุษย์มีอยู่ในเทวดามีอยู่ในอบายภูมิไม่เที่ยงเท่านั้นแหละกามที่เป็นของมนุษย์ก็ไม่เที่ยงกามที่เป็นของทิพย์ก็ไม่เที่ยงอะไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะไม่ตั้งอยู่ได้นาน ไม่เที่ยงด้วยและเป็นอะไรตุจฉาแปลว่าไม่ใช่ไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าตุจฉานี่แปลว่างนะตุจฉานี่เป็นของว่างเปล่าไม่เที่ยงว่างเปล่าด้วยแล้วก็มุสาโมทะธรรมาเลือนหายไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงด้วยว่างเปล่าด้วยเลือนหายไปด้วยเกิดมาทุกครั้งยินดีพอเจอในกามในที่กามก็เลือนหายไปว่างเปล่าเลือนหายไปไม่เที่ยงหนึ่งไม่เที่ยงสองว่างเปล่าตุจฉาแปลว่างเปล่าสามมุสาโมสะธรรมมาเป็นของเลือนหายไปเป็นธรรมดาเลือนหายมันเลือนหายไปหายไหมหายตั้งแต่เราจำความได้กามมันหายไปกี่ครั้งแล้วกามมันหายไปทุกครั้งกามอะไรกามคุณอารมณ์กามฉันทะกามตัณหามันหายไปแต่มันหายไปมันเกิดใหม่ไอ้หายไปมันก็หายแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันหายไปพระเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่ามันว่างว่างเปล่าไม่ยึดถือมาเป็นตัวตนเราเขาได้มันของว่างเปล่าเลือนหายไปเป็นธรรมดา มันเลือนหายไปนะมันไม่ได้อยู่ของที่มันไม่เป็นนิจจังเป็นอนิจจาเลือนหายไปมีแล้วกลับไม่มีอย่างนี้ก็ได้อนิจจามีแล้วกลับไม่มีหายไปเป็นธรรมดาแล้วทรงแสดงว่ามายากัตเมตังภิกขเวพาละลาปนังลักษณะของกามดังนี้ได้แก่ทำความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนผ่านทำความล่อลวงนะมายานี่แปลว่าล่อลวงกาตเมตังทำการล่อลวงนี่มันล่อลวงเราอะมันล่อมันลวงเราให้หลงมันล่อลวงมายานี่แปลว่าล่อลวงนะบาดีว่ามายากัตเมตังทำการล่อ

ลวงทำความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงก็คนผ่านผ่านลาผ่านละลาปนังเป็นที่บ่นถึงก็คนผ่านคนผ่านบ่นถึงเรื่องนี้บ่นถึงกามที่เกิดขึ้นแล้วมันหายไปก็บ่นถึงพิไรรำพันอยู่ในกามนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าลักษณะของกามดังนี้คือทำความล่อลวงนี่เป็นลักษณะนะล่อลวงเราว่าล่อลวงสัตว์โลกอะล่อลวงมนุษย์ล่อลวงเทวดาล่อลวงสัตว์ทุกประเภทอะเป็นที่บ่นถึงก็คนผ่านคนผ่านบ่นถึงเรื่องอะไรเพราะเรื่องกามเนี่ยบ่นถึงยกย่องสรรเสริญบ่นถึงว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเวลารูปหายไปก็บ่นถึงพิไรรำพันพาลาพาละลาปนังบ่นถึงเป็นที่บ่นถึงของคนผ่านไม่ได้ทำความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนผ่านนะคนผ่านบ่นถึงแต่พระอริยะไม่บ่นถึงบ่นถึงเช่นพระโสดาบันท่านก็บ่นถึงแต่ไม่มากพระสักกิตาก็บ่นถึงเล็กน้อยเบาบางพออนาคาแล้วไม่บ่นแล้วไม่บ่นถึงแล้วไม่มีแล้วไม่บ่นถึงเพราะมันไม่มีมันขาดหายไปจากจิตใจแล้วมันตัดขาดได้อะด้วยอนาคามีมรรคด้วยอนาคามีผลเนี่ยไม่บ่นถึงนะและยิ่งประหารด้วยแล้วก็หมดไม่มีเหลือแม้แต่น้อยผู้ที่บ่นถึงก็ผู้ที่เป็นมนุษย์เทวดาบ่นถึงในคุณรูปันนีวัฒเดชก็มาให้บ่นถึงเนี่ยกามาวจรังกุศลังจิตตังอะกามาจรน่ะนี่เป็นกุศลน่ะเป็นกุศลด้วยนะเป็นอกุศลก็มีอย่างนี้เป็นต้นน่ะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นที่บ่นถึงของคนผ่านเป็นมายาเป็นมายาเป็นที่บ่นถึงของคนผ่านเยจะทิฏฐะธรรมิกากามาเยจะทิฏฐะธรรมิกากามาซึ่งแปลว่ากามทั้งหลายที่มีในภพนี้กามทั้งหลายที่มีในภพนี้เยจะทิฏฐะธรรมิกากามาทิฏฐะก็ในภพนี้กามทั้งหลายที่มีอยู่ในภพนี้ภพนี้ก็คือภพที่เราอยู่เนี่ยเรามีกามเป็นอารมณ์ใช่ไหมมีกามเป็นอารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์รูปานารัมมณังวาสัทธารัมมณังวามีเสียงเป็นอารมณ์คันธารัมมณังวามีกลิ่นเป็นอารมณ์รสารัมมณังวามีรสเป็นอารมณ์ผัสสะพารัมมณังวามีโพธิปะเป็นอารมณ์ธรรมารัมมณังวามีเรื่องราวของกามเป็นอารมณ์นี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเยจะทิฏฐะธรรมิกากามากามทั้งในมีในภพนี้นี่อยู่ในภพเพราะเราเกิดในภพกามภพอ่ะกามภพก็หมายอะไรกามภพมีเท่าไหร่11กามภพมี11นะหนึ่งอบายภูมิสี่อบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งก็เป็น5แล้วเทวภูมิ6ชั้นก็เป็น11นะใน11นี้ก็แยกออกเป็นกามทุกขติภูมิได้แก่อบายภูมิสี่มีแค่สี่นะกามสุขติภูมิมีเท่าไรมี7 7กับ4ก็เป็น11กามภูมิ11แต่ไอ้สัตว์นรกมันบ่นถึงไหมมันบ่นถึงกามไหมมันบ่นถึงว่าเมื่อไรจะพ้นจากทุกข์เนี่ยบ่นถึงการเพราะกามเป็นทุกข์ไอ้สัตว์นรกมันก็บ่นถึงไอ้เปรตที่ว่าหิวกระหายหิวโหย หิวโหยในภูมิที่ตอนเกิดมันก็บ่นถึงอ่ะไม่ใช่ไม่บ่นนะแต่บ่นว่าเมื่อไรจะพ้นจากความหิวเมื่อไรจะพ้นจากความร้อนในนรกอ่ะสัตว์เดรัจฉานมันก็บ่นแต่ว่ามันเมื่อไรจะพ้นจาก
ความทนทุกข์ทรมานในภูมิสัตว์เดรัจฉานแต่มันไม่บ่นให้เราเห็นนะไม่ได้ยินนะเหมือนสุนัขมันทุกข์มันก็ทุกข์มันก็ไม่ได้บ่นนะแต่เวลามันหิวมามันก็ร้องมันก็เห่าหอนนะตามเรื่องของมันนะแต่คนนี่มันบ่นถึงบ่นถึงมนุษย์นี่บ่นถึงอะไรก็บ่นถึงกามในภพนี้ได้แก่อะไรอ่ะได้แก่กามคุณอารมณ์กามราคะกามตัณหาบ่นถึงบ่นถึงเพราะอะไรเพราะกามนั้นไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเลือนหายไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นลักษณะของกามนี่คือทำความล่อลวงมันล่อลวงอ่ะล่อลวงสัตว์โลกให้มันหลงอ่ะแต่ล่อลวงพระอริยเจ้าพระอนาคามีไม่ได้แล้วพระอนาคามีนี่กามไม่สามารถหลอกลวงได้เพราะท่านพ้นจากกามแล้วพระอรหันต์ก็ไม่กามไม่หลอกลวงได้แต่เรานี่ถูกหลอกทุกวันเนี่ยหลอกให้หารูปสวยมาชื่นชมหลอกให้ได้ฟังหาเสียงเพราะมาฟังหลอกให้หากลิ่นหอมมาดมหลอกให้หารสมาลิ้มไปหารสมาลิ้มอ่ะ ถูกหลอกแล้วหาสัมผัสมาสัมผัสอ่อนนิ่มหลอกอารมณ์ให้มาคิดมานึกนี่ถูกหลอกทุกวันเนี่ยหลอกลวงอ่ะได้ทำความล่อลวงเขาเรียกมายามายากตเมตังภิกขเวภาลานังได้ทำความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของขอนพานแต่บัณฑิตเขาไม่บ่นถึงเพราะบัณฑิตเขารู้นี่ว่ากามมันเป็นของล่อลวงเขาไม่บ่นน่ะไอ้หายไปก็กำหนดรู้มีเกิดขึ้นก็กำหนดรู้เขาไม่บ่นน่ะแต่เรามันบ่นถึงเป็นที่บ่นของขอนพานกามทั้งมีในภพนี้ทิฏฐธรรมิกากามาคือกามมีในภพนี้คือในภพนี้หมายเอามนุษย์นี้มีในภพนี้แล้วก็สัมปรายิกกากามากามอันมีในภพหน้าในภายหน้าสัมปรายิกาธรรมากามมีในภายหน้าในภพหน้าพบหน้าก็มีนะพบหน้าก็มีแต่จะเป็นพบนี้หรือตามพบหน้าตามมันเลือนหายไปเป็นของว่างเปล่าทางนั้นเนี่ยเหมือนความฝันนะฝันว่าได้ถึงนั้นพอตื่นขึ้นมาว่างเปล่าเลือนหายไปเป็นธรรมดาทั้งในพบนี้และพบหน้าพบหน้าก็เรียกว่าสัมปรายิกากามากามมีทั้งในพบหน้าด้วยและกามสัญญาที่มีในภพนี้ความจำได้หมายรู้สัญญาความจำได้และมีในภพหน้าด้วยแล้วพระองค์ได้ตรัสว่า อุปยะเมตังมีทั้งในภพนี้และทั้งสองอุปยะแปลทั้งสองแล้วกามเป็นไรต่อมาระเทยังมาระเทยังเป็นแกงแห่งมารนี่เป็นแกงแห่งมารนะมาระเทยังเนี่ยเป็นแกงแห่งมารมาระเสสะเป็นวิสัยแห่งมารวิสโยมาระเสสะวิสโยแปลว่าเป็นวิสัยแห่งมารน่ะวิสโยแปลวิสัยวิสโยแปลวิสัยวิสัยแห่งมารน่ะเนี่ยเป็นวิสัยแห่งมารเป็นแกงมารน่ะเป็นแกงมารน่ะอะไรเป็นแกงมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นแกงมารน่ะแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นวิสัยของมารด้วยแล้วก็มารัตเสนิวาโปมารัตเสนิวาโปเป็นเหยื่อของมารนี่เป็นเหยื่อนะมารัตเสระนิวาโปเป็นเหยื่อของมารน่ะอะไรเป็นเหยื่อของมารน่ะเอาก็รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสดีหรือรูปไม่สวยเสียงไม่เพราะกลิ่นไม่หอมสัมผัสไม่ดีเรื่องราวไม่ดีก็เป็นเหยื่อของมารทั้งนั้นแหละมารมันไม่ตายมันอ้วนเพราะให้เหยื่อมันป้อนเหยื่อให้มันป้อนรูปที่
รูปารมณ์ให้มันมันก็เป็นเหยื่อของมารมารเคี้ยวกินเหยื่อป้อนเสียงเพราะไม่เพราะป้อนกลิ่นหอมไม่หอมป้อนรสอร่อยไม่อร่อยป้อนรำผัดดีไม่ดีป้อนเรื่องอะไรเป็นเหยื่อของมารนะที่เจ้ากลัดไว้แล้วว่าเป็นเหยื่อของมารนะเพราะนั้นนะเราอมเหยื่อของมารอยู่เป็นเหยื่อของมารแต่พระอริยเจ้ามีพระอนาคามีเป็นต้นท่านขายเหยื่อออกแล้วท่านขายแล้วแต่เรามันอมเราไม่ยอมขายอ่ะเรามันอมเราไม่ขายอ่ะได้รูปก็อมรูปอยู่นั่นแหละอมไปจนตายเลยไม่ยอมขายรักตีหนึ่งมีแต่อ้าปากจะอมเรื่อยอมเท่าไรอิ่มไม่อิ่มรักตีหนึ่งก็เลยอะไรสมุดมาสมุดไม่อิ่มด้วยน้ำนกไม่อิ่มด้วยกว้าคนไม่อิ่มด้วยกามจะถึงธรรมนิยามได้อย่างไรก็เคยพูดบ้างแล้วมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำนกไม่อิ่มด้วยกว้าคนไม่อิ่มด้วยกามจะถึงธรรมนิยามได้อย่างไรมันไม่อิ่มมันอมฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นเหยื่อของมารเป็นเหยื่อของมารมารมากินเหยื่อเมื่อไรมันจะขายมันไม่ขายหรอกเพราะมันอร่อยในเหยื่อนี่เราอมอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายนี่เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะแม่พูดไปพูดมาหมดเวลาอีกแล้วโยมนี่พูดถึงกามเป็นเหยื่อของมารแล้วก็เป็นอะไรเป็นเหยื่อของมารมารัตระนิวาโปเป็นเหยื่อของมารมารัตเสสะโคจโรเป็นโคจรของมารเป็นโคจรเป็นที่เที่ยวของมารนั่นเนี่ยมารเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวในอารมณ์หกเที่ยวในทวารหกทวารหกอารมณ์หกวิญญาณหกนี่เป็นโคจรของมารเนี่ยมารมาเที่ยวไปนี้เที่ยวอะไรเที่ยวกัดกินกินอารมณ์กินทวารกินวิญญาณนี่มันกินแล้วมันไม่ขายเรื่อยเป็นเหยื่อของมารน่ะมารกินไม่จักอิ่มกินตลอดกับตลอดกันน่ะกินตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่ขายอ่ะไม่ขายกินแล้วก็กลืนด้วยกลืนพอกลืนเป็นอุปาทานกลืนยึดมั่นในเหยื่อก็กลืนอยู่ในท้องเนี่ยในใจเนี่ยกลืนอยู่ในใจมันไม่ขายออกสักทีเนี่ยก็หน้าสงสารกันสะสมเหยื่อของมารมากมันก็เป็นทุกข์มากเพราะว่ากามาอนิจจาภิกขเวกามากามไม่เที่ยงตุจฉาว่างเปล่ามุทราโมทะธรรมาเลือนหายไปเป็นธรรมดาอัตวาก็นำมาพูดนำมาแสดงก็ไม่จบพอเริ่มต้นนี่โยมหมดเวลาแล้วค่อยฟังค่อยฟังวันจันทร์ก็ได้อย่าหวังวันจันทร์ฟังเรื่องนี้อีกทีหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องจากท่านผู้ฟังไปได้เวลาเพียงเท่านี้วันนี้วันศุกร์ก็พบกับอาจารย์มาสาธิตทวีอีกวันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้พบกับสมาธิทวีด้วยและทางไลฟ์สดพูดทุกวันนะ7วันพูดเต็ม7วันเลยถ้าใครเปิดไลฟ์สดเป็นคุณเที่ยงถือกลองเมื่อวานก็เปิดได้แล้ววันนี้กำลังฟังอยู่ว่างั้นเห็นหน้าด้วยเห็นได้ยินเสียงด้วยวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้รู้จักหน้าตาของมารเพื่อจะไม่ให้มารนี่กลืนกินจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วการขอเจริญพร

ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที
7: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จะตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครอง พื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกสซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์ที่4กันยายน2569ครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ในรอบปีมาเป็นการครั้งที่2
1: ในรอบเดียวนะ
0: ครั้งที่2
1: ครั้งที่3แล้ว
0: ครั้งที่3แล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: หายใจลึกๆหายใจล
1: ึ
0: ก
1: ๆชื่อสวัสดีเช้านี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ 105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผม
0: ติดตามรับฟังได้ในช่วงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้
0: เกือ
1: บ
0: คร
1: ึ่งชั่วโมงร้องค่ะ
0: โอ้ตกใจคุณแอบออกเสียงอย่างนี้เดี๋ยวเขาเอาปืนไปยิง
1: เดี๋ยวมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปคุณสุกัญญา
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะใครที่เข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้เรามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเตือนภัยกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนมาเยอะฝนช่วงนี้มีฝนนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ซึ่งใครจะเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณพี่
1: ถูกต้องนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่5นะครับซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่7กันยายนก็วันนี้วันที่4ถึงนะฮะวันจันทร์หน้าเลยนะครับคือช่วงตั้งแต่วันนี้ครับวันที่4ถึงวันที่7นั้นนะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับส่วนพายุดิเพรสชันโซเดบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับใครที่จะไปบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็ดูเรื่องของอากาศไว้หน่อยอาจจะไม่อันตรายเท่าก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ดูไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสภาพเรื่องของฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะเช็คให้ดีค่ะว่าพื้นที่ไหนฝนเยอะหน่อยนะคะก็จะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือ 60% ค่ะปริมาณน้ำฝนนะคะส่วนภาคอีสานค่ะวันนี้ 70% จะหนักหน่อยค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 60% ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนอันดามันนั้นฝน 60% ภาคกลางวันนี้นะคะ 60% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเดินทางนะคะในช่วงนี้ไม่น่าจะรอดจากฟ้าฝนนะ
1: ใช่
0: ฝนก็มาเยอะด้วย
1: อย่างกรุงเทพเองเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกมากวันอาทิตย์แต่หลังจากนั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันตกในเวลาที่เรียกว่าช่วงกำลังเย็นๆคนกำลังเลิกงานประมาณสัก3โมง4โมง5โมงเมื่อวานเนี่ยตกช้าหน่อยเมื่อวานตกประมาณ6โมงครึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ลากยาวเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยตกเกือบตลอดทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นช่วงฤดูฝนก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็การขับขี่บนท้องถนนด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: คุณพี่มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยข่าววันนี้มีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
1: วันนี้ก็อย่างที่พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกกันในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องคือการลงพื้นที่ของครม.สัญจรที่สงขลาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ครม.นั่นคือครม.เตรียมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้า44โครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมและฟื้นฟูพื้นที่นะครับคือหลังจากที่ครม.สัญจรที่สงขลาลงพื้นที่ไปนะครับก็เป็นลงพื้นที่แล้วก็เป็นการทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัด แดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ครับเป็นการขอรับการจัดสรรงบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1 นะฮะคือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน44โครงการงบประมาณ1,269 ล้านบาท1,269 ล้านบาทโดยประมาณนะครับ2ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นสนับสนุน59โครงการตรงนี้งบ 62,336 ล้านบาทด้วยกันครับและครม.ยังเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือว่า Quick Win นะฮะและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับเพราะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงโรงพยาบาลการซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลามีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้คือเคาะเป็นควิกวิน4ด้านออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสังคมด้านความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าเรื่องของประกันภัยพิบัติ3ล้าน30ล้านครัวเรือนค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะแล้วก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนออกมาแล้วนะคะเป็นควิกวินครอบคลุม4ด้านด้านแรกเป็นเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเองรัฐบาลก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่ะรวมสินเชื่อระยะยาวเนี่ย5ปีด้วยกันค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีพร้อมกับพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีด้วยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางและการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์One Stop Service

0: ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดและเด็กนอกระบบการศึกษาแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าใครที่ไปจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศว่าจะมีลิงน้องลิงเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ไปดูในเรื่องของความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความปลอดภัยโดยมีการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีการพัฒนาระบบของกล้อง CCTV จำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบด้วยกันค่ะมีการยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI นี่แหละค่ะ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนทางด้านภัยพิบัติครม.เองก็อนุมัติงบออกมานะคะ
1: คร
0: เร่งดำเนินการเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเร่งด่วนเลยนะกว่า142ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะไปก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบการระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของควนลังแล้วก็ยังมีโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้รัฐนั้นจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30หลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวด้วยเช่นกันนะคะระบบใหม่จะกำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่า10,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับอุทกภัยแล้วก็สำหรับวาตภัยแผ่นดินไหว 5,000 บาทค่ะจ่ายภายใน15วันแล้วก็จะชดเชยตามความเสียหายจริงด้วยรวมไม่เกินแสนบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะก็จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะคะก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เลยค่ะมาเป็นเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองแบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะในขณะที่รัฐเองก็บอกว่าจะบริหารงบประมาณเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการดูแลทั้ง4ด้านครับทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับใน1เรื่องก็คือการช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านภัยพิบัติก็จะมีข้อที่เรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคจึงต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการสำรวจครัวเรือนฮะคือถ้าใครที่อยู่ในบ้านที่มีเลขที่บ้านอันนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยจริงแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านครับเรื่องนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเดินหน้าในการเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับความช่วยเหลือแล้วก็มีการประกันภัยพิบัติครับซึ่งก็มีการเห็นชอบจากครม.ในการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและมีการฟื้นฟูรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทรวงมหาดไทยครับกรมการปกครองจึงมีการสั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศครับไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะครับแต่หมายถึงทั่วประเทศครับเร่งสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้นะฮะโดยเน้นไปที่2กลุ่มด้วยกันครับ1คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮ
0: ะ
1: อันแรกคือเป็นบ้านแต่ไม่มีเลขที่บ้านแต่มีคนพักอาศัยอย่างที่2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะแต่ก็มีผู้พักอาศัยเป็นประจำเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อจะรองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและจะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งประเทศนะครับให้คนทุกกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเลขที่บ้านสามารถจะเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องนะฮะว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องบ้านแล้วนะคะกระทรวงพม.ก็มีการไปเร่งเยียวยานิคมมักกะสัน
1: ช่วงนี้ไฟไหม้เยอะ
0: ไฟไหม้เยอะนะคุณ
1: ก็แปลกนะพี่จริงๆเราจะได้ยิน
0: เลยนะไล่ๆกันเลย
1: สมัยผมเด็กเนี่ยอากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟจะเป็นช่วงหน้าหนาวซะเป็นส่วนใหญ่ แต่หน้าฝนน่ะไม่ค่อยเจอว่าไฟไหม้แต่ปีนี้หน้าฝนไฟไหม้เยอะมาก
0: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทางด้านของพม.เองก็เร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังไฟไหม้นะคะเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางเนี่ยสู่พื้นที่ห้างแห่งโอกาสค่ะตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างใน1เดือนนะคะซึ่งทางกระทรวงพม.เองก็จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเช้ามืดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้

0: บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังค่ะมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย97รายด้วยกันแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายแล้วก็อาสาสมัครบาดเจ็บอีก1รายค่ะเบื้องต้นทางพม.แล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการมอบถุงยางชีพเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวไปก่อนครอบครัวละ 3,000 บาทค่ะส่วนครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เหมือนเดิมเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนไปก่อนระหว่างรอการปรับปรุงที่อยู่อาศัยค่ะนอกจากนี้ทางพม.นะคะในหน่วยงานในสังกัดของพม.แล้วก็สายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นนะคะประสานสวัสดิการให้ความเหมาะสมกับแต่ละครอบครัวด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการแก้ไขระยะยาวทางพม.เองนะคะแล้วก็ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเองก็ได้มีการไปเตรียมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนนิคมมักกะสันจำนวนทั้งหมดเนี่ย91ครัวเรือนโดยเร่งกระบวนการให้สามารถที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีบ้านที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยคุณภาพชีวิตก็กลับมาได้เดินหน้าได้ตามปกติแล้วก็มีชีวิตที่ดีด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของครม.สัญจรเองแล้วก็การดูแลผู้ที่ประสบปัญหาภัยต่างๆทั้งเรื่องของอุทกภัยนะฮะหรือว่านี่คืออัคคีภัยก็คือไฟไหม้นะครับไปดูกันที่หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569นะครับณวัดอรุณราชวรารามโดยนะครับในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับพร้อมนายกได้ตรวจนะฮะพื้นที่การรับเสด็จที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับโดยมีทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะของประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารและพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับนะครับผมซึ่งในวันศุกร์ที่6นะฮะพฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับนอกจากนี้ครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งฝึกซ้อมฝีพายในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งนี้ครับกองทัพเรือเนี่ยได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีครับในส่วนของการฝึกฝีพายนะฮะเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยเป็นรูปกระบวนในแม่น้ำโดยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันที่3กันยายนนั้นเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งจะมีการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงก็คือ2ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรโดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินเส้นทางครับเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามระยะทาง 3.9 9กิโลเมตรหรือว่าเกือบจะ4กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกได้รับชมวิดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีการตรวจสถานที่ทั้งบริเวณของหน้าลานโถงศาลาท่าวาสุกรีแล้วลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามพร้อมทั้งมีการตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณ
1: ค
0: ะ
1: คึ
0: กคักมากเลยคึกคักมากเลยเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบ
1: วอลเลย์บอล
0: ใช่นะคะลูกยางหญิงไทยนะคะ
1: ต้อนรับสองอย่างนะ
0: ใช่
1: ถ้ากรุงเทพคือต้อนรับนักวอลเลย์บอล
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าชลบุรีก็ต้อนรับทหารเรือ
0: ทหารเรือก็มีแคปชั่นเยอะแยะมากมายนะในโลกโซเชียลบอกว่าอยากไปเที่ยวพัทยา
1: ก็อันนี้ได้ถามผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของตัว
0: อำเภออ
1: ำเภอบางละมุงก่อนนะ
0: คึกคักไหม
1: คือคึกคักเป็นส่วน
0: ๆ
1: คือถ้าพูดถึงพัทยาอาจจะมีส่วนที่คึกคักคือพัทยาก็มีพัทยาเหนือกลางใต้ใช่ไหมฮะซึ่งจุดที่ทหารเรือไปเที่ยวไม่ได้เป็นพื้นที่พัทยาเสียทั้งหมดก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่จัดคึกคักแต่ถ้าพูดถึงในอำเภอบางละมุงพื้นที่ไหนยังดำเนินชีวิตปกติก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่ได้คึกคักขนาดนั้น
0: แต่ว่า
1: แค่บาง
0: แต่ว่าเขายังดีอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เอาเงินเข้ามาสู่ประเทศเรา
1: อย่างน้อย 5,000 นายเนี่ยจองโรงแรมเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณต่ำๆก็ต้องมีประมาณ 3,000 ห้อง
0: ครึ่งนึงแหละ
1: ก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทหารมาก็ต้องกินต้องใช้และประเด็นคือแม่ค้าแม่ขายที่พัทยาเนี่ยก็อินเทรนนะติดป้ายเลยว่าถ้าเป็นทหารเรือ จากอเมริกาเนี่ยจะมีส่วนลด 10% 20% ก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการจูงใจให้เขาไปจับจ่ายใช้สอยติดอย่างเดียวคือทหารเรือไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะจ่ายเต็มมาเลยได้นะคะไทยรับได
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างคึกคักค่ะเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงก็คือวอลเลย์บอลนะคะหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เอเชียคว้าตัวไปโอลิมปิกได้ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะท่านนายกเองก็ได้ขอบคุณค่ะผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนค่ะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จแล้วก็รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปด้วยท่านนายกย้ำนะคะว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะเราต้องไม่ประมาทแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงกีฬาทุกประเภทค่ะผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแล้วก็ยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะท่านนายกเองก็เมื่อวานนี้ก็ได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย14ล้านบาทเพื่อทำพิธีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยค่ะเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็วางลูกบอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะมีการถ่ายภาพหมู่แล้วก็เมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศท่านก็ไปเซตวอลเลย์บอลด้วยนะก็เป็นความน่ารักนะคะคือคักบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวาน
1: ก็เอาใจช่วยทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยนะเพราะว่าเราได้ตั๋วเร็วมากปีนี้ปี2026เราได้ตั๋วคือเราเป็นแชมป์เอเชียเราได้ตั๋วในฐานะโควต้าแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกปี2028ก็ต้องเตรียมทีมกันต่อไปนะฮะ2ปีเพื่อจะแข่งโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ขอให้ได้เหรียญรางวัลกลับมา
0: เ
1: องนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักนะฮะฟังตีค้องร้องข่าวสักครู่แล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ พราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความพร้อมว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือตัวย่อกกร.ร่วมกับธนาคารโลกหรือ World Bank เพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักอันได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศไทยการดำเนินการก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงนั่นเองแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำต่อไปว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่เสนอความลึกซึ้งในด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนนั้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะว่าประเทศไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพ และนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งหรือทาเลนต์จากทั่วโลกแหละครับขณะนี้เองทางรัฐบาลก็กำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านประเด็นเรื่องกีฬากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมหนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนั่นเองแหละครับโดยในงานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีขอพับสคริปต์แล้วครับขอพูดจากใจดีกว่าพร้อมทั้งขอบคุณนักตบสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาฝากคนไทยให้ยิ้มตามกันไปทั้งประเทศแหละครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนแหละครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปพร้อมทั้งย้ำอีกว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครับและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะและก็ย้ำว่าทางรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงกีฬาทุกประเภทแล้วครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลกันต่อไปแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทด้วยกันพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงโดยนายกรัฐมนตรีวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้โชว์ลีลาการอันเดอร์และเซตลูกวอลเลย์บอลสลับกันไปมากับกัปตันชมพู่นางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วครับก็สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ร่วมงานเรียกว่าเชียร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับแล้วกัปตันชมพู่ก็ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแด่นายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับพี่น้องไปตามติดกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเตรียมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรก4กันยายนนี้เร่งวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่4กันยายน2569จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีภารกิจเร่งด่วนนั่นคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้ง ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันต่อไปซึ่งที่ผ่านมานั้นมีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและก็พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แต่ว่ากลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆและครับที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของมีตำรวจลงในพื้นที่การจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบไปเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวคืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP มันทรุดตัวลงมาในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วผู้จัดจึงทำการยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา18นาฬิกานั้นในเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าทันทีที่ได้รับรายงานก็รีบสั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การประชุมหารือกันด้วยจนได้ข้อสรุปจากสคบถึงมาตรการเยียวยาโดยกำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายน2569ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ต้องการชมการแสดงก็ขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายน2569ได้ครับและนอกจากนี้ผู้จัดก็แจ้งอีกว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายนั้นผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ต้องการขอคืนเงินก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ call center หมายเลขโทรศัพท์022623456และผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินครับส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สคบก็ได้มีการลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งมาว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลกันด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากการเลื่อนการแสดงแล้วอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีไปเพื่อให้ทางสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยากันต่อไปผู้ได้รับผลกระทบก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะครับพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถแจ้งให้ทางสคบรับเรื่องและก็ช่วยประสานได้นะครับและสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือตัวย่อสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ก็แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bond Connectแพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนี้ก็มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแหละครับโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีและสิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางนี้มีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่มันแตกต่างกันครับพี่น้องต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากไม่น้อยก็สามารถซื้อผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายวันที่4ถึงวันที่15กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:00 นหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มนะครับพี่น้องโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับและสำหรับจุดสำคัญของการซื้อผ่าน Wallet สบน.นั่นก็คือใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve หรือมาก่อนได้ก่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายใครที่สนใจจึงควรจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking การผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond Connectแพลตฟอร์มระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายน2569ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายด้วยกันหรือจะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการจัดสรรผ่าน Bond Connect แตกต่างจาก Wallet สบน.โดยใช้วิธี Small Lot First ทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบๆ รอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะว่าการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรร นะครับหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินนั่นแหละผู้จองก็จะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และก็ได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็เตรียมนำเสนอความสำเร็จระบบพร้อมเพย์และแอปพลิเคชันเป๋าตังบนเวทีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคม2569นี้เป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พร้อมเป็นจุดหมายการลงทุนในอนาคตและฟื้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดยเตรียมนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ปัจจุบันมีบัญชี38ล้านบัญชีด้วยกันผู้ใช้ธุรกรรมกว่า 2,000 ล้านบาทและแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีผู้ใช้ถึง40ล้านรายและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้รวดเร็วและมากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อนและที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆรับมือปัญหาสแกมเมอร์อย่างเช่นการตรวจจับการโอนเงินที่น่าสงสัยทำให้การหลอกลวงโอนเงินลดลงได้ถึง80%เลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ยังเข้มงวดการถอนเงินที่มีจำนวนมากกว่า5ล้านบาทด้วยการซื้อเพิ่มข้อบังคับกรณีถอนทองผ่านออนไลน์มากกว่า2กิโลกรัมเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินและในวันที่10กันยายนนี้นะครับทุกองค์การทางการเงินก็จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เฝ้าระวังและป้องปรามธุรกรรมที่น่าสงสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับการเตือนเรื่องของภูมิอากาศกับพี่น้องประชาชนกันหน่อยว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนว่าให้รับมือปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงปลายปีนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนั่นก็คือในช่วงปลายปี2569ไปจนถึงต้นปี2570นั่นแหละครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแรงจัดในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีเพียงร้อยละ60ถึง70เท่านั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้งดทำนาปรังแล้วครับอย่าลืมย้ำกันนะครับช่วงนี้เขาจะขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานว่าให้งดทำนาปรังแล้วรณรงค์ให้ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านในช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:54 นะคะ
1: กลับเข้ารายการก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้เราคุยเรื่องว่าครม.ลงพื้นที่สงขลาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราคุยเรื่องของกินกัน
0: ใช่ค่ะดิฉันชอบเพราะว่าพอไปสงขลาที่ละเนี่ยคือใครที่ไปสงขลาหาดใหญ่ต้องหลงรักนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยที
1: ่
0: น
1: ั่
0: นอากาศดีแล้วก็ของกินเยอะของกินอร่อยแล้วก็อาหารทะเลก็ถูกผลไม้ถูกมาก
1: คือพันนี้ครับคุณก๊อฟครับต้องแยกก่อนว่าที่พูดเมื่อกี้คือพี่พูดถึงอำเภอเมืองสงขลา
0: ไม่หาดใหญ่ก็ไป
1: หาดใหญ่อากาศกับอำเภอเมืองจะไม่เหมือนก
0: ันไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ตัวสงขลาโอเค
1: เหมือนมีคนชอบพูดว่าคนไหนคนหาดใหญ่ไม่ใช่คนสงขลาคนสงขลาไม่ใช่คนหาดใหญ
0: ่มันจะไม่เหมือนกัน
1: มันจะไม่เหมือนกัน
0: แต่ว่า
1: คือมันไม่ได้เป็นเรื่องความแตกแยกมันเป็นเรื่องคำแล้วกัน
0: ใช่แต่ว่าทะเลสงขลาน่ะโอเคสวยเพราะว่าดิฉันไปเดินเรียบชายหาดที่ติดทะเลแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่
1: นางเงือกหรือยังครับอันนี้พูดไม่ได้ทะลึ่งนะฮะ
0: อ๋อไปแล้วไปถ่ายรูป
1: เขามีความเชื่อซึ่งไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าใครถ้าไปถ่ายรูปกับนางเงือก
0: ฉันไปจับมาแล้ว
1: ส่วนใครถ้าไปแบบสัมผัสรูปปั้นนางเงือกเนี่ยก็จะได้กลับไปซ้ำ
0: อ้าวก็คุณแดนอะคาเดชคัมภีระไง
1: อันนั้นเขาไม่ได้เป็นความเชื่
0: ออ
1: ันนั้นเป็นนิสัย
0: หยอกกันนะคะอ้าคุณมีเวลาน้อยค่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าน
1: ะครับผมอ๋อลืมบอกว่าทุกจังหวัดมีของดีของเด็ดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครม.สัญจรในรอบต่อไปว่าจะไปไหนซึ่งถ้าไปจังหวัดท่านแน่นอนว่าเราก็จะนำเสนอข่าวของจังหวัดท่านและบริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงอาหารที่น่าสนใจของจังหวัดท่านด้วยแต่แว่วๆมาว่ารอบหน้าจะลงพื้นที่ภาคอีสานยังไม่สามารถบอกได้ว่าจังหวัดไหนแต่น่าจะเป็นภาคอีสานคร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาการส่งออกกันบ้างแล้วกันนะครับผมก็เป็นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับการค้าไทย3สมดุลแก้ปัญหาการส่งออกที่เติบโตแต่ว่ารายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนะครับดัน SME ให้เกษตรกรรับประโยชน์จากการค้ามากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับโครงสร้างภาคการค้าไทยภายใต้แนวทาง3สมดุลครับได้แก่สมดุลตลาดสมดุลสินค้าและสมดุลรายได้ครับเพื่อให้การเติบโตของการส่งออกมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยกระจายรายได้ถึง SME คืออย่างนี้ครับปัญหาการส่งออกเนี่ยเติบโตขึ้นแต่ว่ารายได้เนี่ยกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีเป้าหมายจะกระจายรายได้ไปถึง SME มากขึ้นนะครับไปถึงเกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็แรงงานมากขึ้นครับข้อมูลของการส่งออกเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวร้อยละ21ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ต่อเนื่องนะฮะเป็นเดือนที่25ติดต่อกันครับและช่วง7เดือนแรกขยายตัว 18.2% แต่ว่า SME ซึ่งมีผู้ส่งออกมากกว่า 22,000 รายเนี่ยจากทั้งหมดกว่า 30,000 รายกลับมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียง 14% รัฐบาลจึงจะปรับเป้าหมายจากส่งออกให้มากขึ้นเป็นทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือการกระจายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ลดการพึ่งพาตลาดหลักเพิ่มครับ local content เชื่อมโยงการผลิตกับวัตถุดิบนะครับชิ้นส่วน SME แรงงานและเทคโนโลยีไทยยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่การแปรรูปและแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงรวมถึงนะฮะลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุนมาตรฐานข้อมูลตลาดและโลจิสติกครับรัฐบาลย้ำนะฮะว่าความสำเร็จของการส่งออกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่ยอดเท่านั้นแต่ต้องทำรายได้ให้มีการสร้างงานและมีโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยและก็เกษตรกรมากขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกันครับ
0: ค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะเรายังมีมากมายแต่ว่าเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยทำไมข่าวยามเช้าโดนตัดเวลาเหรอรายการข่าวยามเช้าทำไมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะ
1: เรามีตีคล้องร้อง
0: เรามีตีคล้องร้องข่าวคนเข้าใจผิดว่าเป็นอีกหนึ่งรายการไม่ใช่นะคะอยู่ในรายการเดียวกันนะคะ
1: ตีคล้องร้องข่าว
0: เป็นช่วง
1: ของรายการข่าวยามเช้า
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการปรับปรุงพัฒนารูปแบบรายการ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังหอกระจายข่าวหมู่บ้านเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ทักมานะคะก็บอกกล่าวกันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณชีวินนะคะบอกว่าสวัสดีดูเฟซข่าวไปด้วยนะคะอยากเห็นผู้รายงานข่าวครับอ่ะดูทางจอ
1: Facebook
0: Live ได้เลย
1: นะคะแต่ผมฟังเสียงดีกว่าใหญ่หน้าเลยดีกว่านะฮะ
0: สวยหล่อ
1: ค
0: ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณสุไรคุณสุนีคุณสุนิสาคุณคมสันคุณอนงนาถนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวแล้วก็มีคุณฟาดีคุณเพชรนะคะบอกว่าคุณฟาดีบอกว่าคุณสมยศบอกว่ากระบี่เนี่ยว่าระยองเช้านี้สัญญาณชัดเจนคุณฟาดีบอกว่ากระบี่ฝนตกหนักเลยตอนนี้นะคะใครที่อยู่ที่ไหนเนี่ยทักทายกันมาได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ สัญญาณเป็นยังไงบ้างคุณพระพลึงนะคะคุณแดงคุณสุนทรคุณสุวิทย์นะคะคุณโกศลบอกว่ากาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนดีมากค่ะคุณพี
1: ครับผมวันนี้เราสองคนนะฮะคุณกบสุกัญญาผมพฤทธิ์นะครับพี่สายชนและพี่เด่นอัครเดชต้องลาไปก่อนนะครับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ำรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะ